0: ่อประชาชนนายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี้
1: อิหร่านยังเดินหน้าเจรจายุติสงครามกับสหรัฐแม้ประธานาธิบดีอิหร่านยืนกรานว่าจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองได้สำเร็จในรอบ28ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานบินอับดุลอาซีซอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของ2ประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้ง2ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งการระบายน้ำให้เร็วที่สุดลดผลกระทบต่อประชาชน
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนคาดว่าจะส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนสิ่งเกิดน้ำท่วมจึงกำชับให้หน่วยงานด้านน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนโดยกรมชลประทานให้เร่งพร่องน้ำในพื้นที่สำคัญเช่นจังหวัดสมุทรปราการนครนายกและคลองสายหลักต่างๆให้ลงสู่ระดับต่ำสุดพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลนอกจากนี้จำเป็นต้องปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำสอดคล้องกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำหรือคลองรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์รุนแรงขอให้จังหวัดและท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ทุกจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและก่อนเกิดภัยปภ.ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านเซลล์บอดแคสต์
3: แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซิร์ฟบอร์ดแคสนะครับที่จะส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
2: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้หารือร่วมกับปภ.และจังหวัดต่างๆเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟู
4: เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่เป็นการป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนเนี่ยก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องทำ
2: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันมีแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำกระจายติดตั้งครอบคลุม560จุดทั่วเมืองและลอกคลองเพื่อระบายน้ำออกจากผิวถนนและพื้นที่จุดเสี่ยงปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานและความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในโอกาสเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายของโลกดังนั้นจะใช้โอกาสนี้ยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการสนับสนุนระบบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางและร่วมขับเคลื่อนภารกิจของสหประชาชาติใน3เสาหลักได้แก่สันติภาพและความมั่นคงสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนและในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาตินำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานตลอดจนความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติ
6: เป็นการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81คิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
5: ด้านนายสุภจีสุธาพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือร่วมกับนักลงทุนและผู้บริหารสถาบันการเงินชั้นนำของสหรัฐว่าได้นำเสนอพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและตลาดทุนรวมถึงผลการดำเนินงานและอันดับต่างๆของประเทศไทยที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตลอดจนศักยภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเติบโตและได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการสร้างโอกาสใหม่ๆทั้งนี้นักลงทุนให้ความสนใจต่อทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริการวมถึงจีนซึ่งได้ชี้แจงว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายที่มีความสมดุลมุ่งสร้างประโยชน์ร่วมกันและไม่ได้เลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
7: นักลงทุนก็มีความสนใจในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะอยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของประโยชน์ร่วม
5: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวว่า การหารือกับนักลงทุนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีโดยนักลงทุนให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลโดยเฉพาะ Data Center รวมถึงให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
0: สภากลาโหมสั่งการหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเนื่องจากพบว่ายังมีการใช้โดรนบินสอดแนม
8: นาวาอากาศโทณัฐนัยจันเปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมสภากลาโหมมีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนเนื่องจากทหารในพื้นที่ชายแดนรายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่มาตรการดังกล่าวจึงเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือการประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้ขณะที่พลเรือตรีสุรสันต์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ได้ประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและกำหนดเฉดสีของแต่ละพื้นที่มีจำนวน5สีประกอบด้วยระดับ1สีเขียวมาตรการเฝ้าระวังระดับ2สีเหลืองต้องมีการเพิ่มการเตรียมความพร้อมมากขึ้นระดับ3สีส้มระดับ4สีแดงและระดับ5สีแดงเข้มคือเกิดการปะทะขึ้นหากฝ่ายกัมพูชามีการละเมิดข้อตกลงการแก้ปัญหาก็จะเริ่มจากการเจรจาก่อนหากยังไม่หยุดอาจจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังการตักเตือนซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเตรียมบังคับรถขนส่งจากต่างประเทศที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องติดตั้งระบบ GPS ทุกคันเพื่อควบคุมความเร็วตรวจสอบเส้นทางให้เป็นมาตรฐานเดียวกับรถไทยสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการในประเทศนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศส่งผลให้มีรถขนส่งสินค้าโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงรถขนส่งผู้โดยสารจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางข้ามพรมแดนเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกรมการขนส่งทางบกจึงได้ออกประกาศกำหนดให้รถขนส่งต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางหรือ GPS ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่บังคับใช้กับรถขนส่งของไทยเพื่อบูรณาการการกำกับดูแลเชิงรุกควบคุมทั้งเรื่องเส้นทางความเร็วและชั่วโมงการทำงานของผู้ขับขี่ตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศไทยช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุการสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการขนส่งไทยทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เป็นต้นไป
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
13: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
12: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
13: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
12: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
13: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านและสหรัฐยังมีจุดยืนแตกต่างกันหลายประเด็นเกี่ยวกับการยุติสงครามแต่การเจรจายังคงดำเนินต่อไปโดยอิหร่านกำลังพิจารณาท่าทีตอบกลับของสหรัฐหลังเสนอให้ยุติการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านและเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรือผ่านได้อีกครั้งด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านยังต้องใช้เวลาและความพยายามในการเจรจาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนของอิหร่านกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยยืนยันว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐและไม่ยอมให้ประเทศอื่นใช้ประโยชน์จากช่องแคบฮอร์มุสระหว่างที่อิหร่านยังคงถูกปิดกั้นการเดินเรือโดยสหรัฐ
1: ทำเนียบประธานาธิบดีตุรกีออกแถลงการร่วมกับอิรักที่ระบุว่าตุรกีจะทยอยส่งมอบฐานทัพบาชิกาซินคารทางตอนเหนือของอิรักให้รัฐบาลอิรักเข้าควบคุมหลังอิรักบรรลุข้อตกลงที่ให้กลุ่มติดอาวุธชาวยาซิดีซึ่งตุรกีมองว่าเป็นเครือข่ายของกลุ่มติดอาวุธ PKK ที่ก่อเหตุรุนแรงในตุรกีมานานกว่า40ปีส่งมอบอาวุธให้แก่รัฐบาลอิรักแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาโดยตุรกีและอิรักบรรลุข้อตกลงระหว่างการหารือนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยกำหนดการส่งมอบฐานทัพทั้งนี้ตุรกีตั้งฐานทัพดังกล่าวเมื่อเดือนธันวาคมปี2558ด้วยความเห็นชอบจากเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักจนทำให้รัฐบาลอิรักไม่พอใจและกล่าวหาว่าตุรกีละเมิดอธิปไตยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยประกอบด้วยกฤตวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรพัฒน์สิทธิจูและวีรพัฒน์ปฏิกานนท์ทำคะแนนรายการศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนส่วนในอีเวนต์ครอสคันทรีไม่มีแต้มเสียทำให้ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบ28ปีนอกจากนี้วรพัฒน์สิทธิจูกับม้าคู่ใจยังคว้าเหรียญเงินประเภทอีเวนติ้งบุคคลหลังมีแต้มเสียเพียง 30.10 คะแนนด้านหญิงเป้าบินสกีดบุคคลหญิงอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขเจ้าของเหรียญทอง SEA Games 2025ยิงทำคะแนนรวมได้31คะแนนคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของเจียงยี่ถิงจากจีน35คะแนนคาราเต้ประเภทต่อสู้รุ่น84กิโลกรัมชายธีรวัฒน์คลังทองเอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซีย6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญรางวัลที่2ของทัพคาราเต้ไทยในศึกเอเชียนเกมหนนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียตัวเดี่ยวมือ1วิลคุรวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบ3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญรางวัลที่2ของทัพคาราเต้ไทยในศึกเอเชียนเกมหนนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียตัวเดี่ยวมือ1วิลคุรวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบทัดอารีแพ้ให้กับอันวีฟาฮาน0-2เกมและชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิตอมรกับวรพลทองสง่าแพ้คู่ของอินโดนีเซีย0-2เกมส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยพ่ายอินโดนีเซีย1-3คู่คว้าเหรียญทองแดงในรอบ16ปียกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงสรัชนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกปารีสคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมจอมพลังไทยด้วยสถิติน้ำหนักรวม214กิโลกรัมหลังยกท่าสแนท95กิโลกรัมและครีนแอนเจิร์ก119กิโลกรัมสรัชนาคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2จักรยานรถเรซบุคคลชายระยะทาง160กิโลเมตรธนาคารชัยยาสมบัติบรรทำผลงานได้อันดับ17ด้วยเวลา4ชั่วโมง 27.38 นาทีโดยเป็นอันดับ2ของนักปั่นอาเซียนตามมาด้วยพีรพลชาวเชียงขวางอันดับ20เอเชียนเกมเป็นสมัยที่2จักรยานรถเรซบุคคลชายระยะทาง160กิโลเมตรธนาคารชัยยาสมบัติบรรทำผลงานได้อันดับ17 ด้วยเวลา4ชั่วโมง 27.38 นาทีโดยเป็นอันดับ2ของนักปั่นอาเซียนตามมาด้วยพีรพลชาวเชียงขวางอันดับ20ไปลุยศึกเลทัวร์เดินลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปฟุตบอลชายกลุ่ม A ทัพช้างศึกหนุ่มลงสนามนัดที่3แพ้ให้กับทีมชาติญี่ปุ่น0ประตูต่อ3อย่างไรก็ตามทัพช้างศึกหนุ่มไทยยังเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A โดยเข้าไปพบกับทีมชาติจีนแชมป์จากกลุ่ม B ในวันที่26กันยายนเวลา 13:00 น.พิจิตร กัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27

0: ันยายน2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 19:08 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 11:45 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
0: อุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นจากการขับรถขณะฝนตกหรือพื้นถนนเปียกลื่นนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถชนท้ายเพราะสายฝนที่กระทบกระจกสองข้างและบานกระจกหลังที่มีน้ำเกาะทำให้มองเห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังได้ไม่ชัดเจนทั้งนี้ปัญหาน้ำเกาะกระจกแม้จะแก้ไขได้ยากแต่วิธีการขับขี่ที่เพิ่มความระมัดระวัง

0: วังมากขึ้นอย่างเช่นเพิ่มช่วงระยะห่างจากรถคันหน้าขณะขับขี่และหันมองกระจกหลังบ่อยๆเพื่อจะได้มองเห็นรถคันหลังที่กำลังขับแซงมาก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติเหตุจากการชนท้ายได้สิ่งสำคัญผู้ขับขี่ไม่ควรเปลี่ยนช่องทางในระยะกระชั้นชิดเพราะว่าการขับปาดไปในช่องทางผู้อื่นเท่ากับเป็นการลดระยะห่างของรถคันหลังที่ขับตามมาทำให้พื้นที่เบรกสั้นลงก่อนเปลี่ยนช่องทางทุกครั้งต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอทั้งกับรถคันที่อยู่ด้านหน้าและรถคันหลังที่ขับตามมาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถชนท้ายค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่ามโหระทึกมโหระทึกเป็นกลองโลหะหน้าเดียวทำด้วยสัมฤทธิ์ใช้ตีเป็นสัญญาณประโคมในพิธีกรรมเดิมคนไทยเรียกมโหระทึกว่าหอระทึกดังไตรภูมิพระร่วงพรรณนาถึงผู้ชายในอุตรกุรุทวีปว่าบ้างดีดบ้างสีบ้างตีบ้างเป่าพื้นคล้องกลองแตรสังกังสดานหอระทึกกึกก้องในกฎมณเทียนบาลก็กล่าวถึงหอระทึกซึ่งใช้ในพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีตุลาพานขุนดนตรีตีหอระทึกต่อมาคำว่าหอระทึกเปลี่ยนเป็นมโหระทึกดังคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพว่าพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินนั้นเครื่องประโคมมีสังแตรงอนแตรลำโพงมโหระทึกในสมัยรัตนโกสินทร์มโหระทึกยังคงใช้เป็นเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์ดังจดหมายเหตุพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีว่าชาวประโคมประโคมแตรสังกลองชนะมโหระทึก
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยกายภาพบำบัดการกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกรายช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่ระยะที่ผู้ป่วยยังหมดสติหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบแผลกดทับและข้อยึดติดผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพรุนแรงต้องทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องทุกวันการฟื้นฟูอย่างสม่ำเสมอช่วยกระตุ้นระบบประสาทให้ฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งค่ะ
7: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
8: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนและนักศึกษาในส่วนของอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้เรียนนอกระบบและกลุ่มเปราะบางที่เคยเสียสิทธิ์หรือหลุดออกจากระบบการศึกษาให้กลับเข้าเรียนหรือสมัครเข้าสู่สถานศึกษาได้อีกครั้งติดตามแนวทางการขอรับสิทธิ์คืนได้จากนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองสัมภาษณ์โดยมารีชัยโยครับ
1: ขอบคุณค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ในสายกับท่านตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณมารีและสวัสดีคุณผู้ฟังทั่วประเทศไทยครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยสำหรับคนไทยนะคะที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนนักศึกษาในส่วนของทั้งอาชีวศึกษาแล้วก็กรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนอีกครั้งนะคะตรงนี้มีการปรับปรุงครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะท่านคะ
2: คือต้องบอกว่าในเรื่องนี้นะครับก็เป็นข่าวดีในรอบจริงๆสักประมาณ2เดือนได้เนาะจริงๆหลังจากที่มีการประกาศปิดในเรื่องของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเนี่ยก็มีผลกระทบต่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่อยู่ในเขาเรียกว่าเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นผู้เรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับแต่วันนี้แล้วเนี่ยก็เป็นข่าวดีที่กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยจะได้ทั้งในเรื่องของสิทธิสวัสดิการของรัฐแล้วก็ยังรักษาความเป็นผู้เรียนในการดำเนินชีวิตต่อไปได้นะครับสำหรับการหลักเกณฑ์ในการปรับปรุงจากเดิมเนี่ยก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเกณฑ์เดิมนั้นเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าผู้ที่มีสถานะเป็นนักเรียนนะครับหรือนักศึกษาเป็นบุคคลที่ไม่เข้าข่ายในการรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าส่งผลกระทบกับคนจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งและหนึ่งในนั้นก็เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วแล้วก็เป็นผู้ที่จะต้องพึ่งในเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับซึ่งณวันนั้นเนี่ยเลยทำให้มีผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ออกไปนะครับซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่นี้นะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้แล้วก็ได้มีการหารือนะครับเข้าคณะรัฐมนตรีในการประชุมร่วมกันเพื่อหาทางออกที่สุดนะครับก็เลยกำหนดให้เราก็จะไม่นำสถานะของผู้เรียน2กลุ่มนะครับมาเป็นเหตุในการตัดสิทธิ์ครับซึ่งประกอบไปด้วย1คือนักเรียนและนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทนะครับและ2ครับผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับครับตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมการเรียนรู้หรือที่พูดกันง่ายๆเลยผู้เรียนที่อยู่ในสังกัดของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อของกศน.เดิมนะครับซึ่งหมายความว่าข้อ2เนี่ยคือคนที่เป็นวัยทำงานแล้วแต่ว่าก็จะต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะครับฉะนั้นกล่าวอย่างเข้าใจเลยครับว่าถ้าท่านใดที่อยู่ใน2กลุ่มนี้ครับก็จะไม่ถูกตัดสิทธิ์เพียงเพราะกลับมาเรียนหรือเข้าสู่ระบบการศึกษานะครับแต่ยังต้องผ่านเรื่องของคุณสมบัติด้านอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายได้ทรัพย์สินแล้วก็เงื่อนไขต่างๆตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเราได้คัดกรองได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมได้มากขึ้นแล้วครับ
1: หลักเกณฑ์นี้มันจะเชื่อมโยงกับการทบทวนของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในภาพรวมยังไงบ้างอะคะ
2: ก็จริงๆต้องบอกว่าหลักเกณฑ์นี้ก็จะทบทวนโดยหนึ่งเนี่ยครับเราจะต้องคงความเป็นสถานภาพของผู้เรียนให้ได้มากที่สุดซึ่งเราเข้าใจว่าผู้เรียนของประเทศไทยหลายคนเนี่ยจะต้องใช้สิทธิสวัสดิการตรงนี้ด้วยในการดำรงชีพนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปก็คือว่านอกเหนือจากการจะดูแล้วว่าเป็นนักเรียนตาม2ข้อ2กลุ่มนี้หรือไม่นั้นก็ต้องดูในเรื่องของสถานะของแต่ละบุคคลด้วยนะครับว่ามีสิทธิ์หรือเข้าเงื่อนไขในการได้รับสวัสดิการเหล่านี้หรือไม่นะครับแล้วก็เป็นผมคิดว่าก็อาจจะดูเพียงแค่2ขั้นตอนในการประเมินถึงผู้ที่พึงได้รับสิทธิ์ละกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการที่ได้รับสิทธิ์เหล่านี้กลับมานั้นเป็นประโยชน์อย่างมากผมก็อยากจะเรียนคุณมาลีแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยหลังจากมีข่าวออกมาว่านักเรียนในสังกัดศึกษาธิการหลายคนถูกตัดสิทธิ์นะครับจากเพียงเพราะว่ามีชื่ออยู่ในระบบการเรียนเนี่ยทำให้หลายคนเนี่ยต้องเลือกเลยนะครับว่าจะเลือกการเรียนหรือจะเลือกดำรงชีพซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าทุกๆคนเนี่ยจะต้องได้รับสิทธิ์ทั้ง2อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามเงื่อนไข ฉะนั้นผมก็เลยจะบอกเลยว่าอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการให้สิทธิ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลอย่างมากที่สุดครับ
1: ค่ะคนที่เคยหลุดไปนะครั้งนั้นนะคะจะต้องเตรียมตัวรับข่าวนี้ยังไงแล้วก็เราจะสามารถกลับเข้าสู่สถานศึกษาสมัครเรียนใหม่แล้วก็ต้องทำยังไงบ้างอะคะถ้าหลังจากนี้อะค่ะ
2: จริงๆเท่าที่ทราบนะครับก็คือสำหรับผู้ที่เคยหลุดสิทธิ์ไปแล้วจะต้องขอยื่นทบทวนสิทธิ์นะฮะแล้วก็ขอให้ตรวจสอบผลภายในวันที่30กันยายน2569ผ่านช่องทางของโครงการครับซึ่งประกอบไปด้วยเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือ welfare.mof.go.th หรือทางแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับแล้วก็รวมไปถึงหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งเพื่อเป็นการตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองอีกครั้งหนึ่งครับว่าภายหลังจากการมีมติของครม.ในเรื่องของการยกเว้นสำหรับผู้ที่เป็นผู้เรียนแล้วนั้นท่านจะได้รับสิทธิ์ตามปกติหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปดูแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันก็จะมีผลกับเรื่องของเศรษฐานะของแต่ละบุคคลด้วยครับ
1: อ๋อก็คือภายในสิ้นเดือนนี้เลยใช่ไหมคะที่ต้องดำเนินการนะคะ
2: ใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยหากได้รับสิทธิ์ถ้าเกิดว่าท่านใดที่เคยหากได้รับสิทธิบัตรแล้วก็สวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนแล้วครับแล้วก็ผ่านเกณฑ์รอบทบทวนแล้วเนี่ยโดยหลักจะไม่ต้องทำ EKYC ใหม่นะครับเพราะว่าตัวของระบบเดิมเนี่ยเขาจะมีข้อมูลของท่านอยู่แล้วนะครับส่วนผู้ที่ผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนนั้นนะครับสิ่งที่ท่านต้องทำคือท่านต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับหรือทางธนาคารที่กำหนดนะครับโดยทางแบงก์กรุงไทยนะครับจะเปิดให้บริการในเรื่องของการยืนยันจนถึงวันที่12มกราคม2570นะครับส่วนธ.ก.ส.ออมสินธ.อ.ส.ก็จะให้บริการถึงวันที่14ตุลาคม2569ครับ
1: การคืนสิทธิ์นี้มีจะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะตรงนี
2: ้การคืนสิทธิ์นะครับสำหรับผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะครับไว้ภายในวันที่31สิงหาคม2569ที่เราได้เคยประกาศไปแล้วนะครับตัวระบบจะนำข้อมูลไปตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่ครม.เห็นชอบและจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์นี้ในวันที่30กันยายน2569ครับและผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปครับ
1: ตรงนี้จำนวนผู้ที่หลุดสิทธิ์ไปเนี่ยมีเยอะไหมคะกลุ่มที่เป็นกลุ่มนี้ค่ะ
2: เท่าที่ทราบจากครั้งก่อนก็มีผู้ที่หลุดสิทธิ์ไปจำนวนนับแสนเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับความกังวลตรงนั้นก็ได้หายไปแล้วเนื่องจากว่าทุกท่านได้รับการปลดล็อกนะครับบนสารภาพของการเป็นผู้เรียนอย่างเรียบร้อยแล้ว
1: ก็หมายความว่าแต่ในส่วนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปก่อนนั้นก็ไม่ต้องกังวลแล้วเนาะว่าเราจะโดนตัดไปด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับจริงๆผมแนะนำว่าสำหรับท่านที่ขอยื่นให้ในเรื่องของการทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคม2569ก่อนหน้านี้แล้วครับอยากให้ท่านได้ยืนยันสิทธิ์ของท่านอีกครั้งหนึ่งตามช่องทางที่ผมบอกเลยหรืออาจจะเข้าไปดูในแอปพลิเคชันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการแห่งรัฐนะครับว่าท่านได้รับสิทธิ์แล้วหรือยังหลังจากที่มีการปรับเกณฑ์ตรงนี้ครับ
1: ค่ะเราคาดหวังกับการดำเนินการปรับปรุงครั้งนี้ไหมคะว่าจะมีส่วนสำคัญต่อการผลักดันให้การคืนความเป็นธรรมแล้วก็คุ้มครองด้านสวัสดิการแก่ผู้เรียนกลุ่มต่างๆอะค่ะ
2: คือต้องบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือสิ่งที่เราทำกันคือเรื่องของการคืนหลักความเป็นธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมอยู่ในวันที่หลายคนมาบอกว่าอยากจะขอลาออกจากการเรียนเพื่อยังคงไว้ซึ่งสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลแล้วก็ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยต้องเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพราะว่าระบบการศึกษานั้นเป็นระบบที่ช่วยสร้างคนให้กับสังคมฉะนั้นเราไม่อยากให้คนมาเลือกว่าการไม่ได้รับสิทธิ์หรือการไม่ได้รับเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งคนไทยทุกคนเมื่อได้รับสิทธิ์ในการศึกษาก็ควรจะต้องได้รับการศึกษาอย่างดีที่สุดจนจบการศึกษาไปส่วนเรื่องของสิทธิ์นั้นก็เป็นในเรื่องของสิทธิ์ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเขาเรียกคืนหลักความเป็นธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนครับเพราะว่าตัวของสถานการณ์เป็นผู้เรียนจะไม่ควรถูกตีความว่าเป็นผู้ที่มีความพร้อมทางเศรษฐกิจเสมอไปนะฮะอันนี้ขอเน้นย้ำว่าการเป็นนักเรียนหรือมีความสามารถในการเข้าสู่การศึกษาไม่ได้หมายความว่ามีความสามารถทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผู้เรียนสกรเองหรือผู้เรียนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทจำนวนมากกำลังทั้งทำงานทั้งเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็กลับมาเรียนเพื่อที่จะยกระดับ

0: ได้ที่มั่นคงขึ้นนะครับซึ่งในระยะยาวแล้วนั้นคือการช่วยให้ประชาชนสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับ
1: ค่ะท้ายสุดอยากให้ท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนค่ะผู้ที่เคยหลุดสิทธิ์นี้กลับมานะคะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ยังไงบ้างค่ะเชิญได้เลยค่ะ
0: ยินดีครับสำหรับวันนี้ก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกำหนดสิทธิ์ในครั้งที่ผ่านมาครับผู้เรียนของกระทรวงศึกษาธิการทุกท่านครับวันนี้รัฐบาลได้แก้ไขหลักเกณฑ์แล้วนะครับเพื่อให้ผู้เรียนไม่ต้องเลือกระหว่างการเรียนกับสิทธิ์สวัสดิการของรัฐครับขอให้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไว้ติดตามผลในวันที่30กันยายนนี้ครับและดำเนินการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยตามช่องทางที่กำหนดสำหรับผู้ที่เคยหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบเพราะกังวลว่าจะเสียสิทธิ์ครับผมอยากจะใช้โอกาสนี้นะครับในการแสดงความเชื่อมั่นอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้กลับมาเข้าสู่ระบบการเรียนอีกครั้งหนึ่งครับท่านสามารถที่จะติดต่อไปยังสถานศึกษาในวันนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นอาชีวศึกษาหรือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ใกล้บ้านท่านได้เลยครับเพราะว่าทุกวันนี้สิทธิ์ของท่านกลับมาแล้วทั้งสิทธิ์ทางสวัสดิการของรัฐและก็สิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาต่อครับเพราะว่าโอกาสทางการศึกษานั้นยังเปิดประตูต้อนรับทุกท่านเสมอครับทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้เรียนมีอาชีพมีอนาคตและก็ที่สำคัญที่สุดครับได้รับสิทธิ์ที่ควรได้รับอย่างเป็นธรรมการเรียนต้องเพิ่มโอกาสและก็จะไม่ใช่ทำให้ใครเสียสิทธิ์อย่างแน่นอนผมขอยืนยันครับ
1: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านตัตยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์เป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลการที่จะเตรียมความพร้อมในเรื่องของการที่มติครม.คืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนในครั้งนี้ค่ะขอบพระคุณท่านมากนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะกรมการปกครองขับเคลื่อนมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเข้มงวดทั่วประเทศเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและคืนความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: ปัจจุบันปัญหาการครอบครองและการใช้อาวุธปืนผิดกฎหมายในหลายพื้นที่สร้างความกังวลให้กับประชาชนในสังคมเนื่องจากส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรัฐบาลจึงมอบหมายให้กรมการปกครองยกระดับการจัดระเบียบอาวุธปืนโดยงดการออกใบอนุญาตซื้อปืนหรือใบป.3และใบอนุญาตพกพาหรือใบป.12ไว้ชั่วคราวเพื่อควบคุมปริมาณปืนในระบบในระหว่างรอการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนพ.ศ2490ฉบับใหม่นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเล่าว่าเมื่อควบคุมจำนวนอาวุธปืนในระบบให้คงที่แล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้เข้าตรวจร้านจำหน่ายปืนและสนามยิงปืนทั่วประเทศควบคู่กับการทบทวนใบอนุญาตให้มีและใช้หรือใบป.4เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ครอบครองหลังนำใบป.3มาขึ้นทะเบียนพร้อมเน้นย้ำว่าต้องเก็บรักษาอาวุธปืนไว้เฉพาะภายในเคหสถานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นตลอดจนเตรียมออกพระราชกำหนดเรียกตรวจตัวบุคคลอาวุธปืนและเอกสารใบอนุญาตทั้งหมดเพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูลอัตลักษณ์ใหม่
5: เมื่อมีใบอนุญาตใบป.3แล้วจะต้องไปขึ้นทะเบียนใบอนุญาตป.4คือมีและใช้ก็จะต้องจำกัดอยู่เฉพาะในเคหสถานที่ขออนุญาตเท่านั้นเมื่อเราดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสิ้นหมดแล้วก็จะทำให้สามารถควบคุมอาวุธปืนจำนวนที่แน่ชัดได้ขั้นตอนต่อไปเราจะออกเป็นพระราชกำหนดให้มีการตรวจสอบอาวุธปืนให้ถูกต้องตรงกัน1บุคคลที่รับใบอนุญาตจะต้องมีใบอนุญาตอาวุธปืนตัวอาวุธปืนต้องมาเก็บอัตลักษณ์ใหม่หมดเพื่อเราจะต้องตรวจสอบใบอนุญาตที่เราออกไปเกือบ80ปีวันนี้ยังอยู่ในสภาพที่ถูกต้องตามที่เราออกหรือไม่ทางรัฐบาลเองก็หวังอย่างยิ่งว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการตรงนี้ไม่น่าจะเกินประมาณ6เดือนก็จะเสร็จสิ้นนะครับ
4: นอกจากมาตรการทางกฎหมายแล้วกรมการปกครองยังดำเนินมาตรการเชิงรุกในระดับพื้นที่โดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้นำชุมชนตั้งจุดตรวจและด่านชุมชนกว่า 60,000

0: 4,000 จุดทั่วประเทศซึ่งผลการปฏิบัติการสามารถยึดอาวุธปืนผิดกฎหมายได้แล้วกว่า290กระบอกกระสุนปืนอีกกว่า 20,000 นัดรวมถึงยาเสพติดอีกจำนวนมากพร้อมย้ำว่าปฏิบัติการนี้ยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
1: มาตรการที่เร่งด่วนที่เราดำเนินการกันอยู่ทุกพื้นที่ประเทศไทยก็คือการตั้งจุดตรวจหรือด่านชุมชนในทุกพื้นที่ของหมู่บ้าน 64,000 กว่าจุดเราสามารถตรวจยึดอาวุธปืนได้ถึง293กระบอกเครื่องกระสุนปืนอีก 20,000 กว่านัดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการจำกัดปริมาณทั้งกระสุนปืนจำนวนอาวุธปืนต่างๆที่เอาออกมานอกเคหสถานที่ได้รับอนุญาตหรือทั้งอาวุธปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถตรวจยึดยาเสพติดประเภทยาบ้าได้ถึง13ล้านเม็ดขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องแจ้งเบาะแสครับพวกเราก็จะได้ดำเนินการให้มีผลเป็นรูปธรรมมากๆยิ่งขึ้น
0: การปรับปรุงมาตรการควบคุมอาวุธปืนในครั้งนี้ดำเนินการควบคู่กันทั้งการปรับกฎหมายให้ยืดหยุ่นรัดกุมทันสมัยพร้อมไปกับการปราบปรามเชิงรุกในพื้นที่เพื่อสกัดกั้นปืนผิดกฎหมายขณะเดียวกันยังเปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฉบับใหม่ทางเว็บไซต์ law.go.thถึงวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อให้การปรับแก้กฎหมายเป็นไปอย่างรัดกุมรอบคอบนำไปสู่การสร้างสังคมให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าสร้างเครือข่ายชุมชนเมืองจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมให้ทักษะการรู้เท่าทันสื่อกลายเป็นเกราะป้องกันที่สำคัญที่สุดในยุคดิจิทัลรับฟังจากรายงานค่ะ
3: ในยุคที่สมาร์ทโฟนอยู่ในมือของทุกคนข้อมูลข่าวสารสามารถส่งต่อถึงกันทั่วโลกได้ในเวลาไม่ถึง10วินาทีความรวดเร็วนี้เปิดช่องว่างให้ข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์แพร่กระจายได้อย่างมีประสิทธิภาพข่าวปลอมบางเรื่องทำให้เราสูญเสียทรัพย์สินบางเรื่องสร้างความแตกแยกในครอบครัวหรือเปลี่ยนความเชื่อให้ผิดเพี้ยนไปจากข้อเท็จจริงซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการยกระดับการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางข้อมูลข่าวสารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมครั้งที่4โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ AFNC นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าเพื่อเป้าหมายใหญ่ของโครงการนี้คือการสร้างพลเมืองดิจิทัลที่ตื่นรู้ปั้นบุคลากรภาครัฐและประชาชนให้เป็นโซ่ข้อกลางนำทักษะการรู้เท่าทันสื่อไปส่งต่อให้คนในชุมชนให้สามารถรับมือกับกลโกงของมิจฉาชีพที่มักแฝงมากับนโยบายรัฐโดยเฉพาะการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐพร้อมยืนยันชัดเจนรัฐบาลไม่มีนโยบายให้หน่วยงานราชการใดส่งข้อความ SMS แนบลิงก์ไปให้ประชาชนโดยเด็ดขาด
4: นับตั้งแต่มีปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นมานะคะรัฐบาลประกาศชัดเจนว่าหน่วยงานรัฐบาลทุกแห่งจะไม่มีการส่ง SMS ที่มีลิงก์เข้าไปให้กับพี่น้องประชาชนโดยเด็ดขาดลิงก์ประเภทกดเข้าไปได้ต่างๆค่ะขออนุญาตยกตัวอย่างท่านรองอยู่ตรงนี้เรื่องไฟฟ้าท่านจะเจอบ่อยมากค่ะ SMS บอกว่าเดี๋ยวมิเตอร์ไฟจะโดนตัดเดี๋ยวจะมีคนมาเปลี่ยนเดี๋ยวจะมีเจ้าที่มาหาแล้วก็ส่งลิงก์แนบมาด้วยแล้วบอกว่าให้เรากดเข้าไปนี่แหละค่ะนี่คือสิ่งที่เจอเยอะที่สุดแต่ว่าสิ่งที่ยืนยันได้คือรัฐบาลได้ประกาศไปกับทุกหน่วยงานแล้วนะคะว่าจะไม่มีหน่วยงานไหนก็ตามแต่ส่ง SMS แล้วมีลิงก์แนบไปกับท่าน
3: ด้านนางสาวพิยดาสุดกังวานที่ปรึกษาด้านการสื่อสารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่าศูนย์ AFNC ได้เฝ้าระวังข่าวปลอมอย่างเข้มข้นในกลุ่ม6หลักได้แก่ภัยออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีภัยพิบัติเศรษฐกิจสุขภาพและนโยบายรัฐบาลซึ่งผลจากการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนควบคู่ไปกับการที่ประชาชนเริ่มมีทักษะความเข้าใจและรู้เท่าทันสื่อมากขึ้นส่งผลให้การปรับปรามอาชญากรรมออนไลน์เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมตัวเลขความเสียหายในช่วง6เดือนแรกของปี2569ลดลงกว่าร้อยละ50จากที่เคยมีมูลค่าสูงถึงกว่า 1,600 ล้านบาทลดลงเหลือเพียง457ล้านบาทในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
5: โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมมีหน้าที่ตรวจสอบวิเคราะห์และรับแจ้งเบาะแสข้อมูลข่าวสารที่นำมาเสนอท ที่ไม่ถูกต้องนะคะและไปเผยแพร่อยู่ในช่องทางออนไลน์นะคะโดยจะมีการแจ้งเตือนพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องนะคะตรวจสอบต้านข่าวปลอมมีหน้าที่ตรวจสอบวิเคราะห์และรับแจ้งเบาะแสข้อมูลข่าวสารที่นำมาเสนอที่ไม่ถูกต้องนะคะและไปเผยแพร่อยู่ในช่องทางออนไลน์นะคะโดยจะมีการแจ้งเตือนพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องนะคะตรวจสอบต้านข่าวปลอมมีหน้าที่ตรวจสอบวิเคราะห์และรับแจ้งเบาะแสข้อมูลข่าวสารที่นำมาเสนอที่ไม่ถูกต้องนะคะและไปเผยแพร่อยู่ในช่องทางออนไลน์นะคะโดยจะมีการแจ้งเตือนพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องนะคะตรวจสอบ
3: และสุดท้ายที่แข็งแกร่งที่สุดและทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดยั้งข่าวปลอมได้ด้วยปลายนิ้วของเราเองนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: ปิดท้ายที่สถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียยังวิกฤตโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 1,200,000 ไร่ในช่วง7เดือนแรกของปีนี้เป็นผลมาจากภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนิโยส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวอินโดนีเซียหลายล้านคนท่ามกลางปฏิบัติการดับไฟป่าที่เป็นไปอย่างยากลำบากติดตามจากรายงานค่ะ
6: สถานการณ์ไฟป่าบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องมานานหลายเดือนซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวอินโดนีเซียกว่า5ล้านคนและมีประชาชนป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจสูงถึง 150,000 คนนอกจากนี้ความรุนแรงของมลพิษทางอากาศยังส่งผลให้โรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่ประสบไฟป่าประกาศปิดการเรียนการสอนรวมถึงงดกิจกรรมกลางแจ้งเป็นการชั่วคราวสาเหตุของการเกิดไฟป่าที่รุนแรงในปีนี้พบว่ามีการลักลอบเผาพื้นที่ป่าอย่างผิดกฎหมายเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกปาล์มน้ำมันซึ่งอินโดนีเซียถือเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนี้อินโดนีเซียยังเผชิญภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งทำให้ไฟป่าทวีความรุนแรงและลุกลามอย่างรวดเร็วปัญหาไฟป่าเหล่านี้ยังส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์และมาเลเซียที่ต้องเผชิญมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนจนกลายเป็นปัญหาสภาพแวดล้อมระดับภูมิภาคแม้ว่าทางการอินโดนีเซียจะเร่งดับไฟป่าด้วยการประจำการเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์และอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนดับเพลิงรวมถึงระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตำรวจทหารมากกว่า 80,000 นายและอาสาสมัครดับไฟป่าอีก 10,000 คนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ประสบไฟป่าขณะที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ของอินโดนีเซียระบุว่าสถานการณ์ไฟป่าในปีนี้เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 1,200,000 ไร่นับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ69เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2562ซึ่งเป็นปีที่เผชิญปรากฏการณ์เอลนีโญเช่นเดียวกันนอกจากนี้ปัญหาไฟป่าไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแต่ไฟป่าเหล่านี้ยังปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงและรวดเร็วยิ่งขึ้นและยังส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงยิ่งขึ้นในรอบถัดไปทั้งนี้ทางการอินโดนีเซียสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยอย่างน้อย138คนที่เชื่อว่าก่อเหตุเผาที่ดินประมาณ200จุดทั่วประเทศและคาดการว่าจำนวนผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นอีกพร้อมให้คำมั่นว่าจะเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการเกิดไฟป่าต่อไปขณะที่กฎหมายของอินโดนีเซียระบุว่าผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานวางเพลิงจะถูกโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน15ปีและปรับเป็นเงินสูงถึง 10,000 ล้านรูเปียขณะที่ผู้ที่ถูกตัดสินว่าประมาทเลินเล่อจนเกิดเหตุเพลิงไหม้จะถูกจำคุกสูงสุดไม่เกิน5ปีและปรับเป็นเงินสูงถึง500ล้านรูเปียสุพรรณสาเพชรเนียมเรียบเรียงเป็นจรัสเจมประกอบกิจรายงาน
7: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
8: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้าม การครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมย์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอม

0: ิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
2: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
1: ลูก Tropicana Lotion ที่แขนRelax ฉลอง Tropicana Lotion ที่ขานุ่ม Glow ทา Tropicana Lotion ทั้งตัวหอมละมุนโอบกอดผิวด้วยคุณค่าน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกผิวผ่อนคลายหอมนุ่มและดูกระจ่างใส Tropicana Body Lotion มะพร้าวยิ่งทาผิวยิ่งได้พักที่ Tops Gourmet Market Butrium และห้างชั้นนำทั่วประเทศ
2: เคยไหมครับหยิบหนังสือเพราะหน้าปกซื้อของแค่เพราะสวยเลือกคบคนจากแค่หน้าตาแล้วเป็นไงสุดท้ายได้อย่างที่คิดหรือเปล่าซื้อบ้านก็เหมือนกันดูแค่ภายนอกมันไม่ได้สุภาไลเชื่อว่าบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่โครงสร้างและวัสดุต้องมีคุณภาพเพราะคุณภาพที่แท้จริงเริ่มจากข้างในสุภาไล Quality Begins Inside
3: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ยามเช้าแฟนๆเพลงท็อปเซเลคชั่นที่ท็อปเรดิโอ 93.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกท่านเช้านี้ก็ต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเสียงเพลงที่จะพาคุณฟังย้อนเวลากลับไปสู่วันวานอันแสนหวานกับรายการท็อปเซเลคชั่นเช่นเคยวันนี้ประจำวันพฤหัสบดีที่24กันยายนเทวีย้ำสวนดำเนินรายการค่ะวันนี้ตรงกับวันสำคัญของปวงชนชาวไทยนั่นคือวันมหิดลวันที่เราต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความสุขและความมีสุขภาพดีของมวลมนุษยชาติเพื่อเป็นการเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักความหวังและความอบอุ่นก็เลยแกะกล่องเปิดเพลงคลาสสิกในยุค60ที่เต็มไปด้วยพลังบวกมาฝากกันด้วยเริ่มต้นเมื่อสักครู่ไปแล้วด้วยเพลงบรรเลงสุดพริ้วไหวที่โด่งดังขึ้นอันดับหนึ่งมาแล้วได้รับแผ่นเสียงทองคำด้วย Love is Blue จาก Pomeranz ต่อกันด้วยWhat a Wonderful World ไม่ใช่แค่เสียงแหบเสน่ห์ของหลุยส์อาร์มสตรองมีความร่วมสมัยมีเสียงแซกโซโฟนของเคนนิจิด้วยนะคะต้อนรับกันในวันมหิดลนะคะวันมหิดลนั้นและสิริราชมูลนิธิเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องโดยตรงและแนบแน่นมากโดยเฉพาะในบทบาทของการเป็นผู้รับหมายต่อและบริหารจัดการเงินบริจาคเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และพัฒนาการแพทย์แผนไทยอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆ คุยกันไปวันนี้อุดหนุนธงมหิดลกันเพราะว่าในช่วงของวันมหิดลก็เริ่มต้นจากธงวันมหิดลเนี่ยตั้งแต่ปี2503เพื่อนำรายได้ไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่มีกำลังทรัพย์โดยตัวธงสามเหลี่ยมจะมีรูปพระราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระบรมราชชนกประดิษฐานอยู่ตรงกลางแล้วก็การจัดตั้งสิริราชมูลนิธิเพื่อบริหารกองทุนต่อเนื่องกันด้วยนะคะตอนหลังเนี่ยได้มีการมอบหมายเพื่อใช้ประโยชน์ได้สูงสุดในการบริจาคในเงินบริจาคที่โปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะได้มีการมอบหมายให้สิริราชมูลนิธิเป็นผู้รับผิดชอบดูแลกองทุนธงวันมหิดลอีกด้วยจนถึงปัจจุบันนะคะวันนี้ก็ร่วมรำลึกวันมหิดล24กันยายนกันค่ะ

าเติมความรักให้กันและกันไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารักคุ้นเคยเป็นพี่น้องเป็นลูกเป็นหลานในสายเลือดมอบความรักให้ผู้ด้อยโอกาสกันด้วยค่ะ Put a little love in your heart เติมความรักให้กันและกันจากแจ็คกี้เดลชานอนค่ะ

ช่วงนี้ปูพื้นด้วยเสียงคลาริเน็ตกับเพลง You Got a Friend เพลงที่ฟังแล้วอบอุ่นหัวใจที่สุดอีกเพลงถือเป็นการส่งต่อความรู้สึกของการมีอยู่ของเพื่อนแท้ความเอื้ออาทรและการไม่ทอดทิ้งกันนะคะก็ตรงกับที่คุณฟังสื่อสารมาเลยนะคะชื่นอกชื่นใจได้มีข้อความมาจากคุณฟังบอกขอบคุณดีเจทุกท่านและผู้เกี่ยวข้องของท็อปเรดิโอที่เป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาสำคัญในการรักษามะเร็งของผมเสียงเพลงที่ได้ฟังโดยเฉพาะในยามเช้าขณะออกกำลังกายเบาๆแบบโรบอติกซิสเต็มควบคู่กับสมาธิช่วยเติมความสุนทรีและความสงบให้กับจิตใจทำให้แต่ละวันมีพลังและมองการรักษาในทางที่ดีขึ้นสำหรับผมท็อปเรดิโอไม่ใช่เพียงสถานีเพลงแต่เป็นสถานีแห่งความสุขที่ช่วยดูแลหัวใจและจิตใจในทุกวันขอบคุณที่ส่งต่อความสุขผ่านเสียงเพลงให้กับเสมอครับโอเคอ่านเนี้ยก็ประจักษ์ชัดเจนเลยว่าคุณฟังท่านนี้ถึงแม้จะกำลังรักษามะเร็งแต่มีพลังบวกมากๆดีใจเลยเพราะว่าจริงๆช่วงโดยเฉพาะชั่วโมงแรกเนี่ยไม่ควรขาดเลยนะคะสำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งเพราะว่าจะช่วยฮีลใจมากๆเป็นฮีลิ่งเวฟนะคะทำให้หลั่งสารเอนโดฟินสารแห่งความสุขทำให้สมองเกิดอัลฟาเวฟหลั่งสารเอนโดฟินขึ้นมาและเป้าหมายตอนแรกเนี่ยก็เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเป็นหลักอีกด้วยจิตใจสงบจะสยบทุกอย่างแล้วเพลงอยู่ในเรนจ์ของอยู่ในระดับกลางทั้งเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำอยู่ได้มีการปรับในโฟลเดอร์ของการเปิด Healing Wave เนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นสงบเหมือนการนั่งสมาธิเหมือนกันดีใจที่เป็นอ่านแล้วเหมือนเป็นผลตามเป้าหมายที่เราตั้งอกตั้งใจกันเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณบรรดาสปอนเซอร์ที่ร่วมสนับสนุนอย่างช่วงนี้กับ AP Plus ค่ะความกังวลก็เกิดเหตุได้หมดเขาบอกว่าคนเราถึงแม้ว่าจะไม่ได้บ่งชี้เป็นเรื่องราวของมะเร็งแต่ว่าเหมือนมีโอกาสที่เชื้อมะเร็งที่ซ่อนอยู่จะออกมาอาละวาดถ้าเรามีความเครียดถ้าเรามีพลังลบเยอะๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคนที่เป็นมะเร็งแล้วหรือว่าคนที่ยังไม่ได้บ่งชี้ฟ้องขึ้นมาก็ต้องระมัดระวังดูแลจิตใจกันให้ดีค่ะเราก็ไม่เครียดกันถ้าเป็นเรื่องเพลงก็ติดตามท็อปเรดิโอ 93.5 ได้ถ้าเป็นเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับปลวกก็ต้องมืออาชีพไปดูแลและมืออาชีพดูแลความปลอดภัยคือหัวใจบริการอย่างเดียวไม่พอบุคลิกภาพของทีมงานที่เข้าไปก็ต้องไว้วางใจได้มิงั้นฝีมือดีแต่ทำให้เจ้าของบ้านกังวลโอ้เข้าไปตรงนั้นตรงนี้เป็นยังไงนะคะต้องเข้าออกห้องนอนทุกห้องทุกซอกทุกมุมไว้วางใจได้มีที่มาที่ไปก็ต้อง AP Plus ช่วงนี้ต้อนรับลูกค้าใหม่นอกจากดูแลเรื่องของปลวกยังแถมดูแลเกี่ยวกับมดแมลงสาบและพ่นควันยุงเป็นของแถมให้อีกด้วยตลอดการดูแลเรื่องปลวกรูดบัตรเครดิตก็ไม่ชาร์จให้ผ่อน 0% นาน3เดือนทั้งกับบัตรเครดิต SCB และ KBank ใครทำพร้อมกัน2หลังครั้งแรกแมลงสาบและพ่นควันยุงเป็นของแถมให้อีกด้วยตลอดการดูแลเรื่องปลวกรูดบัตรเครดิตก็ไม่ชาร์จให้ผ่อน 0% นาน3เดือนทั้งกับบัตรเครดิต SCB และ KBank ใครทำพร้อมกัน2หลังครั้งแรก APPLUSTHAI @APPLUSTHAI ค่ะมาฟังเต็มๆ You Got a Friend จาก Carole King ค่ะ

0: ความหมายดีดนตรีเพราะจริงๆทั้งสองเพลงอบอุ่นหัวใจตั้งแต่ You Got a Friend บทเพลงที่ย้ำเตือนเรานะคะว่าในวันที่โลกเหนื่อยล้าขอแค่หันมาคุณจะยังมีเพื่อนแท้ที่พร้อมเคียงข้างอยู่เสมอเชื่อมโยงความรู้สึกดีๆต่อเนื่องกับอีกหนึ่งบทเพลงคลาสสิกจากน้ำเสียงระดับตำนานของพ่อแองกาในเพลง Anytime วงเล็บ I'll Be There เพลงที่บอกเราว่าไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนหรือในยามที่คุณต้องการใครสักคนฉันจะไปอยู่ตรงนั้นเพื่อคุณเสมอโอ้โหช่างเป็นความหมายที่งดงามชวนให้เรานึกถึงน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระบรมราชนกในวันมหิดลเช้านี้จริงๆค่ะเพราะฉะนั้นต่อยอดจากมหิดลธงมหิดลก็ไปสู่สิริราชมูลนิธิเราก็จะมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันได้ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิก็ยังคงรับบทที่พึ่งแก้ปัญหาให้ผู้ด้อยโอกาสทั่วไทยให้พ้นทุกขเวทนาปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์ยังเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตานะคะแบบนี้ร่วมกันโดยพยาบาลธนบุรีเขาเป็นแกนนำเชิญร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสมทบทุนเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่638101095นะคะเพื่อสิริราชมูลนิธิต่อไปโดยหลักฐานการโอนเงินนะคะส่งมาพร้อมชื่อที่อยู่เบอร์โทรเนี่ยจะให้กับสิริราชมูลนิธิส่งใบอนุโมทนาบัตรเพื่อไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าสอบถามเพิ่มเติมโทรและ ID Line 082-818-4364 082-818-4364 หรือว่าคนชอบออกกำลังกายแล้วไปวิ่งกันทุกสนามประลองที่ไหนอย่างไรโครงการธนบุรีรันครั้งที่2น่าสนใจมากๆเพื่อโครงการเดี่ยวนี้เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายหญิงแบบฮาล์ฟมาราธอนจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัลส่วนผู้ชนะชายหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยเขาจะจัดการอาทิตย์ที่20ธันวาคมสมัครได้ที่ red.thai.run/thonburirun2 หรือสอบถาม095-558-1556พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาใหม่ค่ะ
1: ไร้ปลวกกวนใจให้มือโปรเรื่องปลวกจัดการ AP Plus กำจัดปลวกและแมลงทุกระบบประสบการณ์กว่า30ปีโทร02-791-3602บ้านปลอดปลวกต้อง AP Plus
2: ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

0: ั่วประเทศ
1: แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ
0: ปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตา
1: โรงพยาบาลธนบุรีขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่2
0: ร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี6381011095ชื่อบัญชีบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธิต่อไป
1: ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรและใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
0: สอบถามรายละเอียดโทรหรือ LINE ID 082-818-4364
1: เพราะทุกน้ำใจของคุณอาจเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะช่วยต่อชีวิตให้ใครอีกหลายคนธนบุรีรันครั้งที่2ร่วมวิ่งร่วมให้เพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
2: เพราะเรารู้บ้านหลังนี้คุณสร้างมาด้วยความรักอย่าปล่อยให้ปลวกร้ายมาทำลาย AP Plus เราพร้อมปกป้องบ้านคุณด้วยการบริการที่มีมาตรฐานโดยทีมงานมืออาชีพเพราะความปลอดภัยคือหัวใจของการบริการAP Plus 02-791-3602
3: วันที่ปวดใจ
4: คงต้องใช้เวลา
3: วันที่โดนบอกลา
4: คงต้องหาที่พักใจใหม
3: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
5: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
8: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
7: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
8: และเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
7: และพบกันนะคะ
9: เพราะผมสำคัญผมร่วงผมบางจึงวางใจให้โอซูนิดูแลโอซูนิแฮร์เซรั่มสั่งซื้อได้ที่ LINE @osuni หรือโทร0945159463
10: ใส่ใจสุขภาพเท้าไปกับถุงเท้าอีมูที่ผลิตจากเส้นใยพิเศษแล้วไร้ตะเข็บทุกๆก้าวต้องสบายและปลอดภัยด้วยอีมูซ็อกซ์

คนธรรมดาอย่างเราๆท่านๆเวลานอนไม่หลับก็จะลุกมางุนงานนู่นนี่นั่นแต่ระดับพอแมคคาร์ทนีย์จาก The Beatles เนี่ยเขาเล่าว่าทำนองเพลงนี้ลอยเข้ามาในหัวของเขาขณะที่กำลังนอนหลับตื่นนอนขึ้นมาที่บ้านพักในกรุงลอนดอนเขาก็รีบเดินไปที่เปียโนและเล่นทำนองนั้นทันทีเพื่อไม่ให้ลืมต่อมาก็กลายเป็นเพลงที่ผู้คนหลงรักกันทั่วแม้เวลาจะผ่านมาแค่ไหนก็ตามวันนี้หยิบอัลบั้ม Japan Elegant Beatles มาฝาก Yesterday เดี๋ยวต่อด้วย The Beatles ค่ะ

สบายๆชิวๆไม่เร่งรีบเหมือนกับผนึกกำลังกันเป็นสะพานทอดข้ามสายน้ำอันเชี่ยวกรากนะคะก็นี่เลยร่วมกันสาวๆวงเกิร์ลกรุ๊ปแนวพ็อปดิสโก้ระดับตำนานสัญชาติอังกฤษไอริสในยุคต้นๆของ70 The Nolans ค่ะหรือชื่อเดิมก็คือ The Nolan Sister เพราะว่าเป็นวงที่เป็นพี่น้องผู้หญิงในครอบครัวเดียวกันเป็นหนึ่งในวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ประสบความสำเร็จมียอดขายแผ่นเสียงสูงที่สุดวงหนึ่งของโลกในช่วงปลายทศวรรษ1970ถึง1980ทีเดียวก็นำมาฝากกันให้ชื่นอกชื่นใจมีพลังกำลังใจที่จะฟันฝ่าบทสากก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆนานาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการก้าวข้ามอุปสรรคก็ต้องมีกำลังใจมีการได้ไปลิ้นให้ชื่นอกชื่นใจมีพลังกำลังใจที่จะฟันฝ่าบทสากก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆนานาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการก้าวข้ามอุปสรรคก็ต้องมีกำลังใจมีการได้ไปลิ้นมาตลอดมีกิจกรรมปลายปีทุกปีด้วยราคาพิเศษเพราะว่าได้รับการสนับสนุนของสปอนเซอร์ใจดีที่อยากจะขอบคุณ FC ของเราเช่นกันไม่ว่าจะเป็นยาอมผสมกิ๊กเก้ตราใส่ทองนะคะแล้วก็สิริบัญชาทั้งผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์แล้วก็ลิตเติ้ลชิลรวมทั้งชุดชไนเวียนนาและเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่ค่ะตอนนี้โซลเอาเรียบร้อยงานได้โทรเจอร์นี่อินเดอะแวลลี่แอดเขาใหญ่เราก็รอคอยนับวันที่จะได้ไปมีความทรงจำดีๆร่วมกันขอบคุณมากๆแล้วพบกัน20

18-29 พฤศจิกายนขอบคุณแอลกอฮอล์สิริบัญชาด้วยนะคะเวลามีงานมีการก็จะมีของที่ระลึกติดไม้ติดมือกันมาตลอดแล้วก็สนับสนุนดูแลคุณฟังของเราให้มีเพลงเพราะๆกันมาตั้งแต่ไหนๆหลาย10คือ20 30ปีเห็นจะได้แล้วก็โครงการอย่างเช่นโครงการเลดโทในกรุงเทพเนี่ยเพื่อหารายได้พาน้องตาบอดพิการสามสอนเที่ยวทะเลก็ไม่เคยขาดแล้วก็ปลายปีร่วมฉลองส่งท้ายปลายปีมอบความสุขให้กับคุณฟังในช่วงปลายปีก็เช่นกันนะคะแล้วอย่าลืมผลิตภัณฑ์ดีๆแอลกอฮอล์สิบบัญชาเป็นของขวัญเป็นของพรีเมียมหรือเป็นของขวัญชุดใหญ่สามารถจัดเป็นกิฟต์บ็อกซ์ได้หมดรวมทั้งลิเจชิลผลิตภัณฑ์อื่นๆยาดมทูเวจรุงจิตแล้วก็โยคีหรืออื่นๆมีอีกเพียบเลยที่สิริบัญชาสโตร์ .com ช็อปได้เลยค่ะเฮนรี่แมนซินีค่ะซาวด์แทร็กเรื่องโรเมโอแอนด์จูเลียตอาจารย์ฟอร์เอสค่ะ

0: วันนี้หลายท่านยังมีความวิตกกังวลกลัวน้ำจะท่วมนะคะตระหนักได้แต่อย่าตระหนกอย่าไปเครียดเกินเหตุเดี๋ยวไม่ดีต่อสุขภาพจิตคุณฟังบอกฟ้าครึ้มมากแต่เช้าที่บางใหญ่และฝนไม่ตกแต่กลัวน้ำท่วมจังอย่าไปกังวลมากค่ะเราเตรียมพร้อมไว้ถ้าเกิดเหตุจะทำอย่างไรแต่อย่าไปเครียดกังวลตลอดเวลานะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามข่าวของทางสถานีแล้วกลับมาติดตามเพลงเพราะกันต่อช่วงหน้าหลังข่าวนะคะ
1: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
2: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร095-558-1556 ธนบุรีรันครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีประสบความสำเร็จในการนำคณะตลาดทุนไทยจัดรถโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: 14กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: นายกรัฐมนตรีประสบความสำเร็จในการนำคณะตลาดทุนไทยจัดรถโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวสู่ประเทศรายได้สูงในปี2580
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะตลาดทุนไทยจัดไทยแลนด์โรดโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยพร้อมเป้าหมายก้าวสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันและกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐ โดยนายไพบูลย์ นลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวว่าการที่ผู้บริหารระดับสูงของกองทุนชั้นนำเข้าร่วมจำนวนมากถือเป็นสัญญาณที่ดีโดยเฉพาะท่ามกลางการแบ่งขั้วเศรษฐกิจโลกมองว่าความเป็นกลางของไทยเป็นจุดแข็งสำคัญในช่วง3ปีที่ผ่านมาเงินทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดหุ้นไทยประมาณ 500,000 ล้านบาทและปีนี้เริ่มไหลกลับมาประมาณร้อยละ10จึงยังมีโอกาสอีกมากตลาดหุ้นไทยมีหุ้นขนาดใหญ่ที่นักลงทุนสถาบันลงทุนได้มากกว่า65บริษัทและมีเครื่องมืออย่างกองทุนโครงสร้างพื้นฐานพร้อมรองรับขณะเดียวกันต้องสร้างฐานนักลงทุนในประเทศควบคู่กันเพื่อการลงทุนรายบุคคลให้เกิดผลจริงขณะที่นายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่านักลงทุนต่างชาติต้องเข้าใจทิศทางประเทศก่อนตัดสินใจลงทุนการที่นายกรัฐมนตรีนำเสนอเป้าหมายประเทศรายได้สูงการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนและข้อมูลด้านตลาดทุนจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มโอกาสให้ตลาดทุนไทยความสำเร็จของโรดโชว์ในครั้งนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เป้าหมายประเทศรายได้สูงภายในปี2580ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
4: วันนี้ธนาคารออมสินเปิดให้ผู้ประกอบการโครงการไทยช่วยไทยพลัสลงทะเบียนขอสินเชื่อเพิ่มสภาพคล่องผ่านโครงการออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบวงเงินสูงสุด 50,000 บาทดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
9: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าธนาคารออมสินเปิดรับลงทะเบียนโครงการสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงเอ็กนกกระซิบวันนี้เป็นวันแรกเพื่อต่อยอดโครงการไทยช่วยไทยพลัสนำศักยภาพของ AI นกกระซิบมาใช้วิเคราะห์ประวัติยอดขายและการรับชำระเงินเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาวงเงินซึ่งผู้กู้จะต้องเป็นร้านค้าที่มียอดขายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า3เดือนจะได้รับสิทธิ์วงเงินกู้สูงสุดรายละ 50,000 บาทหรือไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนย้อนหลังด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนโดยไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบเติมสต็อกสินค้าและสร้างประวัติเครดิตที่ดีทางนี้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสินได้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569โดยธนาคารจะเริ่มพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้แก่ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
4: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่25จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้
10: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่27กันยายนโดยขอให้ประชาชนและอาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีในพื้นที่25จังหวัดได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ลพบุรีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีชลบุรีและตราดเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้อบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: โรงแรมเอสศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027รวมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาโทร038-183-888
1: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลง3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี I Love 70 The ABC Concert Tributes to The ABBA Bee Gees Carpenters ถ่ายทอดโดยศิลปินรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบนชลาทิตแหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginnings เพียว The Voice จุ๋มนฤกระจ่าง No One Else การเดอะพาร์กินสันบรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัยอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ Alticket และ LINE @ramathiket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
2: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
3: และเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
2: แล้วพบกันนะคะ
4: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

Around the World Sandro and Johnny พร้อมเสียงคอรัสเล็กๆทำให้นึกถึงการเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกเคยไหมคะเวลาเที่ยวเนี่ยโอ้โหพอไกด์ดีๆอธิบายดีๆเนี่ยเรามีความรู้สึกมันคุ้มมากกับการไปเที่ยวแต่บางทริปไปเจอไกด์ที่ไม่รู้เรื่องถามอะไรก็แบบเนียนๆมั่วๆไปก็เลยทำให้ทริปในฝันของคุณก็กลายเป็นอะไรที่ต้องกลับมาอีกเสียเวลาเสียเงินเสียทองเพราะฉะนั้นถ้าจะไปอียิปต์แล้วก็ต้องคุณเศรษฐวิทย์ชีรวิทย์นิดเลยเพราะว่าทั้งเขียนไกด์บุ๊กเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วก็ชำนาญจัดเที่ยวอียิปต์เนี่ยมาตลอดมีเจ้าภาพที่อียิปต์เนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญมากๆจะเอาอะไรอย่างไรได้ครบจบในทริปเดียวคือเรียกว่าถ้าทริปในฝันครั้งหนึ่งในชีวิตอยากไปอียิปต์เนี่ยไปกับคุณเศรษฐวิทย์นะคะในโปรแกรมเจาะลึกอียิปต์เนี่ยไม่ต้องกลับไปอีกนะคะนอกจากว่าอยากจะได้ไปแหมติดอกติดใจก็อยากจะไปเที่ยวอีกแต่ว่าไม่ต้องกลับไปเก็บรายละเอียดเพื่อจะมาซ่อมทริปที่ไปแล้วได้ไม่ครบถ้วนเพราะการเดินทางกับคุณเศรษฐวิทย์หรือว่าไว้และแฟนและทางด้านของทริปนี้เนี่ยจัดเต็มกันทริปเดียวก็จบเลยนะครับครบการเดินทางไปอียิปต์เนี่ยทางทริปจอดลึกอียิปต์กับทางคุณเศรษฐวิทย์เขาผสมผสานระหว่างการพักบนเรือสำราญและพักบนบกคือแผนการเดินทางในฝันเลยผู้จัดก็ไปมาแล้วโอ้สบายสู่สำเร็จที่ดีเลยในการได้ไปสัมผัสอารยธรรม 5,000 ปีอย่างครบถ้วนแบบไม่เหนื่อยจนเกินไปอย่างล่องเรือแม่น้ำนายเนี่ยทำให้เราได้ย้อนเวลาแบบ slow life และสะดวกสบายนะคะไม่ต้องจัดกระเป๋ากันทุกวันไม่ต้องไปกลัวรถติดถนนจะเป็นยังไงเป็นเส้นทางระหว่างเมืองอัสวานและลักซอร์ที่สวยงามมอบประสบการณ์การนอนโรงแรมบนบกได้อย่างครบถ้วนแล้วก็โรงแรมเขาก็เลือกเป็นเรือที่ชื่อว่า Tower of Prestige ที่ทุกห้องเป็นวิวแม่น้ำอาหารก็หลากหลายโดนใจคนไทยเรียกว่าไปเที่ยวทริปอียิปต์เจาะลึกอียิปต์กับคุณเศรษฐวิทย์นั้นได้ครบถ้วนแล้วก็ไม่ทรมานเรื่องของการรับประทานอาหารด้วยไม่ทรมานกับการต้องจัดกระเป๋าบ่อยๆนะคะสบายๆชิลๆปล่อยให้เรือพาคุณเคลื่อนที่ไปยังเมืองโบราณต่างๆโดยไม่ต้องเหนื่อยกับการตื่นเช้ามาเช็คอินเช็คเอาท์โรงแรมใหม่ทุกวันเข้าถึงวิหารริมน้ำได้ง่ายดื่มด่ำทัศนียภาพนะคะวิหารอย่างคอมออมโบและเอ็ดฟูตั้งอยู่ริมแม่น้ำพอดีเลยเรือจอดเทียบท่าให้คุณเดินลงไปชมได้ทันทีก็จะเขาก็จะมีบรรยากาศตั้งแต่บรรยากาศกลางวันเป็นยังไงบรรยากาศกลางคืนล่ะเป็นยังไงแล้วมองจากเรือล่ะเป็นยังไงแล้วชิวๆระหว่างเรือแล่นระหว่างทางยังได้นั่งจิบชาชมวิวทุ่งหญ้าเขียวขจีตัดกับทะเลทรายและวิถีชีวิตชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำที่แทบไม่เปลี่ยนไปเลยจากยุคโบราณค่ะนะส่วนการพักบนบกเจาะลึกเมืองหลวงและสิ่งมหัศจรรย์ที่เรือไปไม่ถึงก็ชิลสบายมากไม่ว่าจะเป็นได้ชมมหาพีระมิดแห่งกีซ่านะคะพิพิธภัณฑ์ระดับโลกอย่าง Grand Egyptian Museum หรือว่ามหาวิหารอาบูซิมเบลต่างๆนานาเนี่ยคุณฟังเรียกว่าทริปเนี้ยที่เจาะลึกอียิปต์กับทางคุณเศรษฐวิทย์เป็นการบาลานซ์ที่ลงตัวระหว่างความตื่นเต้นและการพักผ่อนเที่ยวทั้งทีต้องสบายถ้าเที่ยวลำบากอยู่บ้านดีกว่าใช่ไหมคะแล้วก็ยังได้สีสันที่ไม่เหมือนไปเที่ยวที่อื่นเสื้อผ้าหน้าผมเตรียมไปเลยบรรยากาศที่คุณจะถ่ายภาพออกมาเนี่ยแบ็คกราวด์สวยไปหมดเลยนะคะเรียกว่าผู้จัดเองไปเที่ยวอียิปต์เนี่ยภาพถ่ายจากอียิปต์เนี่ยเป็นอะไรที่เก็บเอาไว้ใช้ได้ตลอดเลยนะคะสนใจยังไงขอรายละเอียดสอบถามขอโปรแกรมไปได้ก็แอดไลน์หรือโทรศัพท์เบอร์เดียวกันนี้ได้เลย088-578-6666 088-578-6666
6666หรือ LINE ID 1409-2498 ค่ะก็มั่นใจว่าจะเป็นทริปที่จะประทับใจแน่นอนเลยทริปหนึ่งเขาก็จะจัด10กว่าท่านเพราะฉะนั้นใครมีเพื่อนในกลุ่มโอ้ได้ไปเที่ยวด้วยกันให้จัดทริปนี้ได้เลยนะคะเขาจะมี5ทริปจองสักทริปหนึ่งเลยมีอย่างปลายปีนี้จะมีปลายตุลาถึงต้นพฤศจิกาคือ28ตุลาถึง6พฤศจิกาแล้วก็มี2ถึง11ธันวานะคะแล้วก็มีช่วงปีหน้าก็จะเป็น6ถึง15มกราคม27มกราคมถึง5กุมภาพันธ์และ3ถึง12มีนานะคะ0885786666ค่ะต่อกันด้วย Top of the World จาก The Carpenters ค่ะเรียกว่าจะไปเดี่ยวหรือไปเป็นกลุ่มจะเป็นความทรงจำที่ประทับใจกับอีฟอย่างครบถ้วนเลย

0: พาไปเที่ยวแล้วก็ต้อนรับกลับบ้านด้วย Thai A Yellow Ribbon Radio Oak Tree จังหวะดีดนตรีเพราะแล้วก็เป็นบทเพลงแห่งการต้อนรับกลับบ้านและมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่จังหวะสนุกสนานสดใสเนื้อหาอบอุ่นหัวใจชวนคนฟังเคาะจังหวะตามหรือเปล่าขับรถอยู่ก็คนเดียวก็ไม่เหงาฟังท็อปรีโด 93.5 เคาะจังหวะตามไปด้วยอย่างมีความสุขวันนี้วันมหิดลเราก็มาร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุนสิริราชมูลนิธิซึ่งเขาก็ภาระหนักมากในการดูแลผู้ป่วยนะคะที่ด้อยโอกาสทั้งหลายโดยเฉพาะโรคที่ยุ่งยากนะคะโรคที่แบบเป็นโรคยากแก่การดูแลก็จะต้องใช้งบประมาณเยอะแล้วก็ลำพังนะคะคนที่ด้อยโอกาสเนี่ยลำพังจะใช้ชีวิตตัวเองก็ยังแย่เจอโรคที่ยุ่งยากในการรักษาถือเป็นปัญหาใหญ่เลยการร่วมด้วยช่วยกันกับการให้ที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะนั่นคือโรงพยาบาลธนบุรีขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลครั้งนี้ก็จะมีได้สองแบบไปร่วมด้วยในการวิ่งมหากุศลครั้งนี้ก็เซิร์ชใน Google ก็ได้ว่าธนบุรีรันทูเขาก็จะพาไปในเว็บไซต์ของนี่เลยเป็น race.thai.run/thonburirantou หรือเซิร์ชหาธนบุรีรันทูก็จะไปถึงตรงนี้ได้เข้าไปสมัครได้เลยการวิ่งจะมีวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมสถานที่ถนนลอยฟ้าบรมราชชนีจุดปล่อยตัวและเส้นชัยที่สวนหลวงพระราม8บริเวณเชิงทางลาดทางขึ้นสะพานพระราม8ฝั่งธนบุรีค่ะก็จะมีหลายรูปแบบมีเสื้อสวยๆนะคะการแข่งมีฮาฟมาราธอนก็21กิโลเมตรชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมี3รุ่นชายหญิงนะคะแล้วก็ผู้ชนะโอเวอร์ออลชายหญิงจะได้ถ้วยรางวัลที่ว่านี้อัตราค่าสมัครก็850บาทถ้าอีกแบบเป็นมินิฮาล์ฟมาราธอน10กิโลเมตรค่ะชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศโรงพยาบาลธนบุรีมี6รุ่นชายหญิงนะคะผู้ชนะโอเวอร์ออลชายและหญิงได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโรงพยาบาลธนบุรีแล้วก็นิเครือค่าสมัครก็แค่650บาทแล้วอีกแบบมีฟันรันค่ะอันนี้สนุกระยะทาง5กิโลเมตรไม่มีผลการแข่งขันไปออกกำลังกายนะคะอัตราค่าสมัครมินิฮาล์ฟมาราธอน5กิโลเมตรก็650บาทถือเป็นร่วมบุญร่วมกุศลด้วยบัญชีก็จะร่วมด้วยในการวิ่งหรือว่าจะร่วมด้วยสมทบทุนอย่างเดียวได้เลยเป็นธนาคารกสิกรไทยสาขาสิริราชบัญชีออมทรัพย์เลขที่638-101-095นะคะชื่อบัญชีบมจ.ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปเพื่อธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิเพราะว่าทั้งหมดทั้งปวงไม่มีหักค่าใช้จ่ายก็มอบให้กับสิริราชมูลนิธิกันเลยสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่เปิดโทรเนี่ยมาที่ทางด้านของโทรและไลน์นะคะที่เดี๋ยวจะบอกให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้รับใบเสร็จเพื่อไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าทีเดียวเอาละค่ะพักกันสักครู่ส่งคุณไปเบรกด้วย The Shadow Mix คึกคักนิดนึง
1: Ladies and gentlemen, once again, it's the shadow, the shadow.
0: สอบถามเรื่องราวของการสมทบทุนนะคะที่โทรและ ID Line 092-818-4364ค่ะ

0: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
1: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร095-558-1556 ธนบุรีรันครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
2: วันที่ปวดใจ
3: คงต้องใช้เวลา
2: วันที่โดนบอกลา
3: คงต้องหาที่พักใจใหม
2: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
4: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นเวลาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
5: อ่านคำเตือนในฉลาก

0: วันที่ปวดใจ
1: คงต้องใช้เวลา
0: วันที่โดนบอกลา
1: คงต้องหาที่พักใจใหม
0: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
2: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เพราะผมสำคัญผมร่วงผมบางจึงวางใจให้โอซูนิดูแลโอซูนิแฮร์เซรั่มสั่งซื้อได้ที่ LINE @โอซูนิหรือโทร0945159463

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงบรรเลงที่ขึ้นอันดับหนึ่งและยอดขายสูงสุดแห่งยุค60เมโลดี้จากเครื่องสายและเครื่องเป่าที่หวานละมุนแดดสว่างสดใสเหมือนแสงแดดยามสายแบบนี้Theme from A Summer Place จาก Percy Faith Orchestra ต่อด้วย Andy Williams ร้อง

ไปอย่างรวดเร็วกับเสียงเพลงสากลย้อนยุคในชั่วโมงที่สองต่อเนื่องกันมาเราได้ฟังความละมุนละไมกับบรรเลง Theme from a Summer Place จาก Persifest Orchestra ที่โด่งดังไม่ได้ฟังกันมาหลายวันต่อด้วยแอนดี้วิลเลียมส์ค่ะก่อนที่จะพาไปติดตามเพลงที่มีความหมายยิ่งใหญ่ที่สุดเพลงหนึ่งเหมือนกับที่เรากำลังทำมหากุศลธนบุรีรันทั้งไปวิ่งเพื่อการกุศลและทั้งร่วมสมทบทุนเพื่อการกุศลมอบให้สิริราชมูลนิธิที่มีภาระหนักอึ้งในเรื่องราวการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะโรคร้ายแรงยากแก่การรักษาที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ด้อยโอกาสนับเป็นกุศลอย่างแรงเลยเราก็เลยจะต่อกันด้วย He ain't heavy, he's my brother จากวง The Hollies ค่ะบทเพลงที่เหมือนจะบอกเราว่าการที่เรายื่นมือไปช่วยเหลือใครสักคนที่กำลังลำบากไม่ใช่เป็นภาระที่หนักหนาเลยคนละเล็กคนละน้อยเพราะว่าเรามองว่าเขาเหล่านั้นคือเพื่อนมนุษย์และพี่น้องของเรานั่นเองค่ะ

ไมเคิลแจ็กสันถึงแม้บางครั้งก็มีข่าวเช้าบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ความดีงามเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะเพลงนี้เป็นเพลงที่ไมเคิลแจ็กสันภูมิใจที่สุดในบรรดาเพลงฮิตมากมายเคยให้สัมภาษณ์ว่า Heal the World นั้นเป็นเพลงที่เขาภูมิใจที่ได้แต่งขึ้นมามากที่สุดเพราะว่าเป็นเพลงที่มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกและยกระดับจิตใจของคนทั้งโลกนะคะก็ได้รับแรงบันดาลใจจากความต้องการเห็นเด็กๆทั่วโลกมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและหลุดพ้นจากสงครามแล้วก็เขาก็ยังนอกจากเน้นย้ำความรักความเห็นอกเห็นใจคือสิ่งที่จะลบล้างความเจ็บปวดสงครามและความยากจนได้นะคะก็เข้ากับแนวคิดการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสืบสานพระราชปณิธานในวันมหิดลของเราอีกด้วยแล้วก็สิริราชมูลนิธิด้วยนะคะอย่างเช่นคุณฟังก็คงได้ยินได้ฟังตอนนี้ทางรายการทางท็อปเซเลคชั่นร่วมกับโรงพยาบาลธนบุรีนั้นเป็นแกนหลักที่จะช่วยระดมทุนไม่ว่าจะชวนมาวิ่งมหากุศลหรือว่าสมทบทุนเพื่อจะช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ด้อยโอกาสผ่านสิริราชมูลนิธิที่มีภาระเรื่องนี้มากมายเป็นปัญหาใหญ่ถึงแม้ว่าสิริราชมูลนิธิจะได้รับการบริจาค กันอยู่เรื่อยๆแต่หลายโครงการมากๆแล้วก็ผู้คนทั่วไทยเลยไม่ใช่แค่ในกรุงเทพทั่วประเทศเลยรอการช่วยเหลือกันอยู่นะคะสามารถเซิร์ชคำว่าธนบุรีรันจะไปร่วมวิ่งหรือจะร่วมสมทบทุนนะคะเข้าไปที่ธนบุรีรันเขาจะนำเข้าไปเว็บไซต์ race.thai.run/thonburirantou เซิร์ชคำว่าธนบุรีรันทูค่ะแต่ถ้าจะดูแลตัวเองกับเรื่องของกระดูกและข้อก็ศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลธนบุรีก็มีเทคโนโลยีหลากหลายที่จะให้ผ่านพ้นวิกฤตไปอย่างดีไม่ว่าจะอายุอนามเท่าไหร่เพราะเทคโนโลยีดีๆเนี่ยช่วยทำให้จากการผ่าตัดใหญ่กลายเป็นหัตถการแผลเล็กจิ๋วได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ที่ศูนย์กระดูกและข้อก็ยังมีเรียกว่าเฉพาะเจาะจงในแต่ละกรณีอีกด้วยมากมายเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติม024872000ค่ะวันนี้วันครบรอบวันเกิดของคุณฟังค่ะคุณตุ๊กหรือคุณพอล่าเนี่ยบอกว่าขอเพลงอวยพรวันเกิดให้น้องเอวันนี้อายุครบ57ปีขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกดลบันดาลให้น้องเอสมปรารถนาทุกสิ่งอย่างสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมอบยูเรสเมียอัพให้ด้วยนะคะก็ขอให้น้องเอมีความสุขแฮปปี้แฮปปี้รวมทั้งคุณฟังที่ครบรอบวันเกิดในวันนี้Happy มีความสุขมากมายสุขภาพแข็งแรงทั้งกายทั้งใจคิดอะไรสมอย่างตั้งใจมีความรักอบอุ่นรอบตา

0: ลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรียืนยันกับชุมชนไทยในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติไม่มีเหตุปะทะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: นายกรัฐมนตรียืนยันกับชุมชนไทยในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติไม่มีเหตุปะทะและเหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาเพื่อยุติข้อขัดแย้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงข้อขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านว่าขอประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงยืนยันไม่มีเรื่องของความรุนแรงที่จะต้องเผชิญหน้ากันและไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่ขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะไทยถูกคุกคามด้วยการใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนซึ่งไทยได้ดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างจึงค่อนข้างที่จะมีความสงบนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีการยกเลิก MOU 44และจะมาใช้ข้อตกลงใหม่หากเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันและต่างก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องหาทางเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในสภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆจังหวัดเพชรบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นลมแรงจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนนี้
6: นายพักพัฒน์ทรงวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นในอ่าวไทย ยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงกว่า3เมตรจังหวัดเพชรบุรีจึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงในช่วงนี้ถึง27กันยายนนี้โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้ากรณีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังเตรียมพร้อมรับมือจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังภัยตลอด24ชั่วโมงกรณีคลื่นลมแรงติดตั้งสัญญาณการแจ้งเตือนประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเลแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับผู้อพยพให้เพียงพอตรวจสอบและซ่อมแซมคันกั้นน้ำแนวคันบริเวณริมแม่น้ำเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำลอกท่อระบายน้ำและติดตามสภาพอากาศและข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
2: จังหวัดตรังเฝ้าระวังและพร้อมรับมือระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่เสี่ยง4อำเภอ
7: จังหวัดตรังเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำตรังคลองนางน้อยคลองปะเหลียนรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันโดยได้ติดตามประเมินสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันและมีการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยได้อย่างทันท่วงทีด้านนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกำชับให้โครงการชลประทานตรังบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนหรือกระทบน้อยที่สุดในกรณีของการพร่องน้ำขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับทราบข้อมูลการพร่องน้ำล่วงหน้าโดยจังหวัดตรังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มใน4อำเภอคืออำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตะขาวอำเภอวะยอดและอำเภอสิเก่ายศพรอัคไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5

0: โรงแรมเอสศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาโทร038-183-888
1: ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ
2: แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ
1: ปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตา
2: โรงพยาบาลธนบุรีขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่2
1: ร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี6381-011-095ชื่อบัญชีบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธิต่อไป
2: ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรและใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
1: สอบถามรายละเอียดโทรหรือ LINE ID 082-818-4364
2: เพราะทุกน้ำใจของคุณอาจเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะช่วยต่อชีวิตให้ใครอีกหลายคนธนบุรีรันครั้งที่2ร่วมวิ่งร่วมให้เพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
3: อยู่กับธรรมชาติที่รายล้อมด้วยอากาศบริสุทธิ์อยู่กับชีวิตที่สงบปลอดภัยสไตล์50บวกสุภวัฒนาลัยสุภาลัยเวลเนสวาเล่บ้านหลังใหม่รางวัลสำหรับวัยแห่งความสุขอบอุ่นในอ้อมกอดของขุนเขาและสวนป่าใหญ่ใกล้โค้งแม่น้ำป่าสักที่สวยที่สุดของสระบุรีปลอดภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงสุภวัฒนาลัยสุภาลัยเวลเนสวาเล่รางวัลแห่งชีวิตความสุขที่ยั่งยืนของผู้สูงวัยเริ่มเพียง 1.3 ล้านบาทสอบถามโทร1720
4: หน้าฉันยังโอเคแต่คอเริ่มเหี่ยวเป็นรอยพับแล้ว
5: เธอใช้อะไรทาคอ
4: ก็ใช้ครีมทาหน้าทาลงมาที่คอทุกวัน
5: นั่นแหละหลายคนเข้าใจผิดจริงๆผิวคอบางกว่ามีต่อมไขมันน้อยกว่านี่เลยไวโอเซลเน็ตครีมใช้แล้วรู้สึกว่าผิวคอดูตึงเรียบเนียนขึ้นเส้นคอจางลงใน4สัปดาห์มีงานวิจัยรองรับไวโอเซลเอจดีฟายอิ่งเน็ตครีมครีมที่พัฒนาสำหรับผิวคอโดยเฉพาะสนใจแอดไลน์แอดไวโอเซลหรือโทร086-044-4554
6: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

รับเข้าสู่ชั่วโมงที่3ของ Top Selection ที่ Top Radio 93.5 MHz ค่ะเลือกเพลงเป็นกำลังใจให้น้องเนเน่อยู่ดีๆผลประกาศมาแล้วเรียบร้อยหลังจากขณะฟังเพลง Rich Korea Estefan คุณฟังคะตื่นเต้นมากนี่คือช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ที่พวกเราคนไทยทั้งประเทศรอคอยและ DJ TV ขอยกให้เป็น Breaking News ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเช้าวันมหิดลนี้เลยผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของเวทีระดับโลกอเมริกา Got Talent 2026เพิ่งจะประกาศเสร็จสิ้นสดสดร้อนร้อนสักครู่นี้เองสาวน้อยมหัศจรรย์ของเราลูกสาวแห่งชาติวัย16ปีจากภูเก็ตค่ะตัวแทนหนึ่งเดียวจากประเทศไทยเนเน่รอยัลสามารถคว้ารางวัลแชมป์อย่างเป็นทางการมาครองได้สำเร็จแล้วคะแนนโหวตจากคนอเมริกาทั่วประเทศเทใจส่งให้เธอชนะแบบทิ้งห่างหลังจากที่เนเน่สร้างปรากฏการณ์นะคะร็อกเกอร์สาวที่สวมชุดผ้าไหมไทยสีแดงสะพายกีตาร์คู่ใจขึ้นไปสาดความร็อกระเบิดพลังเสียงในเพลง Seven Nation Army จนฮอลุกเป็นไฟชนะใจคนดูทั่วโลกรวมถึงกรรมการทุกคนที่ถึงขั้นบอกว่าเธอคือผู้เข้าแข่งขันที่มหัศจรรย์ที่สุดในซีซั่นนี้เงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐและถ้วยรางวัลเกียรติยศตกเป็นของเด็กไทยคนนี้อย่างเป็นทางการเรียบร้อยขอบคุณเนเน่ที่ทำให้เช้าวันที่24กันยายนนี้หัวใจของคนไทยทุกคนพองโตและเปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจยินดีกับแชมป์คนใหม่ของโลกเนเน่รอยัลค่ะ

เธอนี่ชนะใจคนดูแล้วเอาอยู่เอาคนดูอยู่ตั้งแต่วันที่เธอแสดงแล้วโชว์แล้วเห็นผู้คนเนี่ยโอ้โหกรี๊ดกันตอบรับกันทั้งฮอเลยแล้วกระแสตอบรับและรีแอคชั่นของเนเน่รอยัลแล้วคนรอบข้างในวินาทีประกาศผลในเช้าวันนี้บอกได้คำเดียวว่าทัชใจแล้วก็ส่งพลังมากๆเลยตัวของเนเน่แทบไม่อยากจะเชื่อสายตาเธอน้ำตาคลอด้วยความตื้นตันใจขณะกอดกีตาร์ไฟฟ้าคู่ใจไว้แน่นและพูดสั้นๆบนเวทีด้วยความซาบซึ้งว่าฉันเดินทางมาจากประเทศไทยด้วยกีตาร์หนึ่งตัวและความฝันและไม่เคยคิดเลยว่าการเดินทางครั้งนี้จะยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้นอกจากนี้เธอยังได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวร่วมกับครอบครัวส่งพลังใจทิ้งท้ายว่า Dreams can come true if our heart fightความฝันเป็นจริงได้ถ้าหัวใจเราพร้อมจะสู้ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกก็ร่วมยินดีด้วยในช่วงนี้จากน้ำตาเทียม Rubik Eyes นะคะซึ่งเป็นน้ำตาเทียมที่ดูแลดวงตาของใครต่อใครตาแห้งโอ้โหดูจอลุ้นผลต่างๆนานานี่แบบใช้สายตาเยอะเลยแล้วก็หลายคนก็เซิร์ชหาเอาตอนแสดงสดเป็นยังไงตอนผู้คนโอ้ดูแล้วดูอีกก็ยังชื่นอกชื่นใจก็ทนุถนอมดวงตาด้วยน้ำตาเทียม Rubik Eyes กันด้วยนะคะสั่งได้ที่ไลน์แอดมาสลับค่ะมอบเพลงนี้ไปจากควีนด้วย We are the champions ค่ะขอบคุณน้องเนเน่ทำให้คนไทยมีความสุขใจพองกันเป็นแถวเลย

กันมาทั่วเลยเห็นสติ๊กเกอร์แต่ละท่านนี่โอ้โหนี่ผู้จัดเนี่ยแบบพออัปเดตข่าวนี่แบบใจสั่นใจสั่นมือไม้สั่นไปหมดเลยทุกคนดีอกดีใจนี่แบบไม่ใช่ง่ายๆที่จะเกิดขึ้นแบบนี้นะคะคุณฟังบอกว่า 93.5 นำเสนอดีมาก breaking news เช้าวันมหิดลปรบมือให้เน่และเป็นกำลังใจให้ทุกคนไม่ท้อแท้ท้อถอยทุกอย่างเกิดขึ้นได้นะคะเช่นสาวน้อยมหัศจรรย์ของไทยทำเป็นตัวอย่างปรบมือให้เธอค่ะต่อกันด้วย Don't Stop Believing Journey มีความรู้สึกแต่ละเพลงเนี่ยมันไม่แรงเท่าจิตใจของเราที่ดีอกดีใจแล้วก็ความได้รับชัยชนะของเธอเลยสุดยอดมากๆ

0: มากมากปีนี้เป็นปีอะไรนะคนไทยไปทำชื่อเสียงมากมายกันเลยคุณเข็มบอกว่าเยี่ยมมากเลยค่ะเนเน่คนไทยน่าจะขอบคุณตั้งแต่ชาวอเมริกันที่ช่วยผลักดันเนเน่ด้วยนะคะเพราะว่าการได้รับรางวัลเนี้ยคนไทยนี่มีส่วนน้อยมากๆแต่ว่าเป็นที่ยอมรับทั่วโลกเธอเป็นที่รักจริงๆชาวอเมริกานี่โหวตให้เธอแล้วก็น่าจะขอบคุณตั้งแต่ผู้หญิงต่างชาติที่มอบกีตาร์ให้เนเน่ตั้งแต่เริ่มแรกขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวเนเน่โดยเฉพาะคุณพ่อเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากๆขอบคุณทุกท่านเป็นแรงใจและเชียร์เนเน่ต้องขอบคุณกรรมการด้วยกรรมการนี่ออกนอกหน้ามากๆเลยนะคะในการเชียร์เนเน่นะคะแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณเนเน่มากๆที่ทำให้คนไทยและชาวโลกมีความสุขไม่ใช่แค่คนไทยค่ะเราเห็นในฮอเวลาเธอขึ้นเวทีเนี่ยโอ้โหทุกคนมีความสุขแฮปปี้แฮปปี้ไปกับเธอเลยจริงๆขอบคุณคุณเข็มค่ะที่ก็มาสรุปเป็นตัวแทนของพวกเราอย่างถ่ายทอดในความรู้สึกดีๆตรงนี้เดี๋ยวจะเปิดเนเน่รอย่อในเท่าที่มีนะคะเท่าที่มีตอนออดิชั่นซอมบี
1: ้ Hello, how are you? What is your name?
2: My name is Nene.
1: How old are you? Where are you from?
2: I'm from Phuket, Thailand.

0: ขนาดแค่เริ่มต้นช่วงแรกนี่โอ้เอาใจอยู่เอาผู้คนอยู่เลยนะคะนอกจากผลประกาศแล้วก็มีโชว์พิเศษก่อนประกาศผลนะคะนอกจากยอดโหวตถล่มทลายและกระแสรีแอคชั่นชื่นชมกว่า 93% บนโพลต่างประเทศแล้วโอ้โหเป็นตัวเต็งแบบห่างไกลคู่ต่อสู้เลยนะคะก่อนวินาทีประกาศผลยังเป็นทางการเนเน่ยังสร้างเซอร์ไพรส์จัดฮือฮาและเป็นการเปิดโหมดแชมป์อย่างสมศักดิ์ศรีที่สุดอีกด้วยค่ะพักกันต่างประเทศแล้วโอ้โหเป็นตัวเต็งแบบห่างไกลคู่ต่อสู้เลยนะคะก่อนวินาทีประกาศผลยังเป็นทางการเนเน่ยังสร้างเซอร์ไพรส์จัดฮือฮาและเป็นการเปิดโหมดแชมป์อย่างสมศักดิ์ศรีที่สุดอีกด้วยค่ะพักกันสัก
1: ทีก้าวหน้าพาผู้ป่วยก้าวย่างได้อย่างมั่นใจศูนย์ฟื้นพลังก้าวเอื้อมยืนเดินโรงพยาบาลธนบุรีถนนอิสรภาพโทร02-487-2000ต่อ2241
2: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
3: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร095-558-1556 ธนบุรีรันครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
4: วันที่ปวดใจ
5: คงต้องใช้เวลา
4: วันที่โดนบอกลา
5: คงต้องหาที่พักใจใหม
4: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
6: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตัน English Garden Resort เขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ทิพย์พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
9: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
8: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
9: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
8: และพบกันนะคะ
4: วันที่ปวดใจ
5: คงต้องใช้เวลา
4: วันที่โดนบอกลา
5: คงต้องหาที่พักใจใหม
4: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
6: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ
3: แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ
2: ปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตา
3: โรงพยาบาลธนบุรีขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่2
2: ร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี6381-011-095ชื่อบัญชีบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธิต่อไป
3: ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรและใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
2: สอบถามรายละเอียดโทรหรือ LINE ID 082-818-4364
3: เพราะทุกน้ำใจของคุณอาจเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะช่วยต่อชีวิตให้ใครอีกหลายคนธนบุรีรันครั้งที่2ร่วมวิ่งร่วมให้เพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
10: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
11: ใจเย็น
10: เย็นอะไรคะถ้าเราไม่ซัดมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
11: ่ผมรู้ว่ามันลายกาดมันฆ่าคนมาทั้งโลก
10: ไม่ต้องห่วงหนูมีวิธีจัดการ
11: น่ากลัวกว่าซอมบี้ตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
10: โอ้ยมันอยู่ที่มื

0: เชื้อโรคอ่ะมันอยู่ที่มือใช้สเปรย
1: ์สเปรย์อะไร
2: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% เชื้อโรคมันแฝงอยู่ทุกที่จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์
3: หน้าฉันยังโอเคแต่คอเริ่มเหี่ยวเป็นรอยพับแล้ว
4: เธอใช้อะไรทาคอ
3: ก็ใช้ครีมทาหน้าทาลงมาที่คอทุกวัน
4: นั่นแหละหลายคนเข้าใจผิดจริงๆผิวคอบางกว่ามีต่อมไขมันน้อยกว่านี่เลยไวโอเซลเน็กครีมใช้แล้วรู้สึกว่าผิวคอดูตึงเรียบเนียนขึ้นเส้นคอจางลงใน4สัปดาห์มีงานวิจัยรองรับไวโอเซลเอจดีฟายอิ่งเน็กครีมครีมที่พัฒนาสำหรับผิวคอโดยเฉพาะสนใจแอดไลน์@ไวโอเซลหรือโทร0860444554

เขาวิทนีย์ฮูสตันถ่ายทอด One Moment in Time แทนใจพวกเรากันขอบคุณมากๆคุณฟังบอกโอ้โหวันนี้เลือกเพลงนี่โดนใจเข้ากับบรรยากาศทั้งนั้นเลยต่อกันด้วยเสียงเปียโนจิมเรกเป็น Hero's Dreamคุณฟังเห็นด้วยกับผู้จัดไหมคะว่าสิ่งที่ทำให้หัวใจคนไทยทุกคนพองโตกับชัยชนะของเนเน่รอยัลไม่ว่าจะเป็นนักฟังเพลงแนวไหนคลาสสิกไลท์มิวสิกพ็อปร็อกต่างๆนานาสิ่งที่ทำให้หัวใจคนไทยทุกคนพองโตกับชัยชนะของเนเน่รอยัลบนเวทีระดับโลกครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่เสียงร้องที่ทรงพลังหรือฝีมือกีตาร์ขั้นเทพที่ทำให้คนทั้งโลกต้องทึ่งเท่านั้นแต่สิ่งที่เป็นความงดงามและชนะใจผู้คนอย่างแท้จริงผู้จัดว่าคือความเป็นร็อกเกอร์สาวสายเลือดไทยที่พกพาความอ่อนน้อมถ่อมตนและมีสัมมาคารวะติดตัวไปด้วยเสมอกรรมการคนหนึ่งยังพูดถึงเลยน่าจะเป็นเมลปีภาพของเด็กผู้หญิงที่มีรอยยิ้มพิมพ์ใจไหว้ทักทายกรรมการอย่างงดงามและกล่าวขอบคุณด้วยความนอบน้อมทุกครั้งเป็นเสน่ห์แบบไทยๆที่มัดใจผู้ชมทั่วโลกได้อย่างอยู่หมัดเลยยิ่งไปกว่านั้นสังเกตไหมคะในค่ำคืนรอบไฟนอลที่ผ่านมาเนเน่ยังได้พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าความเป็นไทยสามารถล้อมรวมกับดนตรีร็อกได้อย่างมหัศจรรย์จริงๆผ่านการแต่งกายด้วยชุดผ้าไหมไทยสีแดงอันวิจิตรการตาสะพายกีตาร์ไฟฟ้าคู่ใจขึ้นไปวาดลวดลายดนตรีมันคือภาพของความร่วมสมัยที่ทั้งงดงามอ่อนช้อยแต่ในขณะเดียวกันก็ส่งพลังดุดันและสมศักดิ์ศรีร็อกเกอร์นะคะเป็นร็อกสตาร์ระดับโลกอย่างที่สุดนี่ก็คือข้อพิสูจน์ว่าไม่ว่าเราจะก้าวไปไกลระดับโลกแค่ไหนรากเหง้าของความเป็นไทยและหัวใจที่รู้จักกตัญญูอ่อนน้อมถ่อมตนจะเป็นเกราะกำบังและส่องประกายนำทางเราไปสู่ความสำเร็จเสมอเช่นเดียวกับร็อกเกอร์สาวน้อยมหัศจรรย์น่ารักคนนี้เนเน่รอยัลเหมือนกับทุกคนก็เป็นอย่างเธอได้เพราะทุกคนมีความเป็นฮีโร่อยู่ในตัวเองมารายคารีกับฮีโร่ค่ะ

ผลงานอันยิ่งใหญ่ของเนเน่รอยัลเป็นแรงบันดาลใจให้ทั้งเด็กไทยผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆที่มีฮีโร่อยู่ในตัวเองก็ได้คว้าชัยชนะผลสำเร็จทุกสิ่งอย่างในชีวิตกันด้วยคุณฟังค่ะชัยชนะยิ่งใหญ่ของเนเน่รอยัลบนเวทีโลกในเช้าวันนี้ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าหัวใจของเด็กไทยคนหนึ่งที่เปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นความนอบน้อมและสัมมาคารวะสามารถสร้างปาฏิหาริย์และส่งต่อพลังบวกนะคะพลังงานบวกเนี่ยให้กับผู้คนนับล้านได้มากมายขนาดไหนวันนี้วันพฤหัสบดีที่24กันยายนตรงกับวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยดีเจเทวีก็อยากจะชวนคุณฟังทุกท่านมาร่วมกันสร้างปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ในสังคมไทยด้วยกันอีกครั้งพลังแห่งการให้ไม่เคยมีคำว่าเล็กน้อยเช่นเดียวกับน้ำใจของพวกเราทุกคนที่จะแปลเปลี่ยนเป็นโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยยากไร้อีกหลายท่านที่ด้อยโอกาสผ่านสิริราชมูลนิธิซึ่งตอนนี้ทุกวันนี้เนี่ยรับภาระมากเลยเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตาจากทุกท่านท็อปเรดิโอพร้อมด้วยโรงพยาบาลธนบุรีก็ขอเป็นแกนนำเชิญร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่สองจะสมทบทุนก็ได้จะไปร่วมวิ่งในโครงการธนบุรีรันทูก็ได้ทั้งหมดทั้งปวงโรงพยาบาลธนบุรีไม่มีหักค่าใช้จ่ายนะคะนำเข้าสู่สิริราชมูลนิธิเพื่อไปช่วยเหลือแก้ปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองของธนบุรีรันเป็นธนบุรีรันครั้งที่สองคุณฟังสามารถเซิร์ชใน Google คำว่าธนบุรีรัน2นะคะหรือธนบุรีรัน2เนี่ยเพื่อจะสมัครวิ่งหรือเพื่อจะสมทบทุนได้หมดนะคะหรือจะสมทบทุนบัญชีนี้เลยธนาคารกสิกรไทยเลขที่638-101-095จดไม่ทันเดี๋ยวถามมาได้กสิกรไทยเลขที่638-101-095นะคะเพื่อจะส่งต่อให้กับสิริราชมูลนิธิต่อไปโดยสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่เบอร์โทรเพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าเลยนะคะสอบถามโทรและ ID Line 082-818-4364 082-818-4364ค่ะมีคุณฟังขอเพลงนี้มาเลยจาก The Shadows Eye of the Tiger

0: สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับ
1: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล

0: nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร081-889-2306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
1: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
2: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร095-558-1556 ธนบุรีรันครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
3: ท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลคดีบ่อนการพนันเขตดินแดงเน้นย้ำหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลคดีบ่อนการพนันเขตดินแดงเน้นย้ำหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดโดยไม่มีการละเว้นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าภายหลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองสนธิกำลังเข้าบุกทลายบ่อนการพนันใหญ่กลางแฟลตดินแดงเมื่อวานที่ผ่านมาโดยกล่าวว่าได้รายงานข้อเท็จจริงทั้งหมดแก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

0: าดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการต่างประเทศแล้วโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการกำชับให้เร่งขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเร็วที่สุดและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเพื่อเร่งตรวจสอบกรณีมีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาระหว่างการจับกุมรวมถึงตรวจสอบกรณีบุคคลต่างด้าวอ้างว่าเป็นเจ้าของบ่อนหากพบเข้าข่ายความผิดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ. 2569ให้ดำเนินการตามระเบียบนอกจากนี้ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขตดินแดงโดยเฉพาะการอนุญาตต่อเติมอาคารสถานที่เกิดเหตุและตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์หรือไม่หากพบการกระทำผิดให้ลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่ายังมีข้อมูลข่าวบ่อนการพนันในอีกหลายพื้นที่และจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อคืนความสงบสุขให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนจังหวัดสุพรรณบุรีน้ำยังคงทะลักเอ่อล้นตลิ่งกระทบแล้ว5อำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือ
1: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีประจำวันที่24กันยายน2569ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน5อำเภอได้แก่อำเภอบางปลาม้าอำเภอ2พี่น้องอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีและอำเภอศรีประจันรวมทั้งสิ้น18ตำบล91หมู่บ้าน2959ครัวเรือนด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต2สุพรรณบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกรมชลประทานตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้สนับสนุนการดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่กระสอบทรายเรือพายมอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้าเป็นต้นทั้งนี้หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยต้องการห้องสุขาลอยน้ำสามารถติดต่อขอรับได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและหากต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: ตูนิเซียเร่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาพลังงานไม่เพียงพอและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศนายวาเอลชูชานเลขาธิการแห่งรัฐฝ่ายการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของตูนิเซียกล่าวระหว่างการเปิดการประชุมด้านพลังงานของแอฟริกาประจำปี2569ที่กรุงตูนิสเมืองหลวงของตูนิเซียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตูนิเซียให้ความสำคัญกับการเร่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้มีพลังงานเพียงพอต่อความต้องการและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศแม้น้ำมันและก๊าซธรรมชาติยังมีบทบาทสำคัญแต่พลังงานหมุนเวียนจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการผลิตไฟฟ้าและเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวทั้งนี้ตูนิเซียเร่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหาพลังงานไม่เพียงพอโดยตูนิเซียเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แล้วหลายแห่งและกำลังพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานลมเพิ่มเติมผ่านการลงทุนของภาครัฐและเอกชนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบลมฝนฟ้าคะนองลักลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 63% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอหัวไซอำเภอเชียนใหญ่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

สุดท้ายใกล้เที่ยงอีเชียลส์เพลงหิวใจต่อเนื่องกันเลยเพลงโปรดของหลายท่านนะคะรายงานตัวมาแล้วบ้างยังไม่รายงานตัวมาบ้างก็เป็นเพลง Can't Smile Without You Barry Manilow ตามด้วย Proud of You จาก Fiona Fung แล้วก็ Lindsay Miller กับ Grateful Heartต่อด้วย K.I.N.D. Stephanie Lewell กับเพลงที่ชื่อว่าคายแล้วก็ตีโจทย์ว่าตัว K.I.N.D. มาจากอะไรอย่างไรกันบ้างที่แน่ๆถึงแม้วันนี้จะตื่นเต้นขนลุกใจสั่นหัวใจพองโตไปกับเนเน่รอยัลสาวน้อยมหัศจรรย์ลูกสาวแห่งชาติคนใหม่ของไทยที่สุดยอดมากๆนะคะก็ไม่ลืมที่จะอัปเดตรายงานสถานการณ์การลงทุนในประเทศไทยของเรามาเริ่มที่ตลาดหุ้นไทยนะคะเหมือนเป็นหน้าต่างเศรษฐกิจในมุมหนึ่งวันนี้ยังอยู่เหนือ 1,600 จุดอยู่ที่ 1,606.51 จุดหรือลบไปประมาณ 4.06 จุดหรือ 0.25%ส่วนราคาทองคำค่ะราคาทองคำประจำวันมหิดลวันนี้พฤหัสบดีที่24กันยายนลบไป150บาททำให้ทองคำแท่งขายออกบาทละ 67,850 บาททองรูปพรรณขายออกบาทละ 68,650 บาทค่ะแล้วก็นอกจากวันนี้จะเป็นวันมหิดลอันเป็นวันแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่แล้วถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาย้อนไปวันที่6กันยายนวันนั้นวันเกิดดีเจเทวีที่ขอบคุณคุณฟังที่ยังคงแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันมาไม่ขาดนะคะแต่วันที่22กันยายนก็เพิ่งจะผ่านพ้นวันคล้ายวันเกิดของศิลปินระดับตำนานผู้เป็นเจ้าของเสียงร้องที่ส่งตรงมาจากสวงสวรรค์ในวัย68ปีเต็มค่ะที่บอกว่าเสียงร้องที่ส่งตรงมาจากสวงสวรรค์เนี่ยไม่ได้พูดเองครั้งหนึ่งศิลปินระดับโลกอย่างซีลีนดิออนเนี่ยเคยกล่าวชื่นชมศิลปินคนนี้ที่ครบรอบวันเกิดในวันที่22กันยายนว่าหากพระเจ้ามีเสียงร้องเสียงของพระองค์คงจะไพเราะและอบอุ่นเหมือนกับผู้ชายคนนี้และสิ่งที่มหัศจรรย์ยิ่งกว่าเสียงเพลงคือเรื่องราวชีวิตของเขาที่สูญเสียการมองเห็นไปตั้งแต่อายุ12ปีแต่เขาพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าการมองเห็นด้วยหัวใจคือดวงตาที่ทรงพลังที่สุดและเขาก็ได้ใช้เสียงเพลงนั้นเยียวยาพร้อมส่งต่อความหวังให้แก่เพื่อนมนุษย์นะคะตลอดชีวิตการทำงานของเขาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันเกิดให้กับศิลปินผู้ยิ่งใหญ่และเติมเต็มหัวใจยามสายของวันมหิดลนี้ดีเจทีวีก็ขอมอบบทเพลงนี้เป็นเหมือนดั่งคำอธิษฐานอันแสนบริสุทธิ์เพื่อมอบความรักให้แก่กันในเพลง The Prayer ด้วยเสียงร้องของอันเดรบอชูรีและซิรินยอนมาฟังให้อิ่มเอมหัวใจพร้อมๆกันค่ะ

เห็นด้วยไหมคะกับซิรีเนออนว่าถ้าพระเจ้าบนสวงสวรรค์มีเสียงร้องได้ก็คงจะเหมือนที่อังเดรียบอร์ชารีร้องออกมานั่นเองนะคะพูดถึงอังเดรียบอร์ชารีเนี่ยสิ่งที่ทำให้ชื่อเสียงของเขายิ่งใหญ่แล้วก็งดงามกว่าเสียงร้องก็คือหัวใจของการเป็นผู้ให้อีกคนหนึ่งเขามักจะย้ำเสมอว่าความสำเร็จที่เขาได้รับเนี่ยจะไม่มีความหมายเลยถ้าไม่ถูกส่งต่อเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิ Andrea Bocelli Foundation ที่หยิบยื่นโอกาสทั้งทางการศึกษาแล้วก็การสาธารณสุขเนี่ยให้กับเด็กๆแล้วก็ผู้ยากไร้ทั่วโลกเพราะสำหรับผู้ชายคนนี้แม้ดวงตาของเขาจะมองไม่เห็นความงดงามของโลกใบนี้แต่หัวใจของเขานั้นกลับมองเห็นความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ได้อย่างชัดเจนที่สุดเลยนะคะช่างเป็นแนวคิดที่สอดคล้องแล้วก็สละสลวยหรือเกินในการกับหัวใจของการแบ่งปันที่ผู้จัดจะเชิญชวนคุณฟังในวันมหิดลจากเรื่องราวระดับโลกของอันเดรียบอร์ชารีนะคะอยากชวนคุณฟังกลับมาสร้างสิ่งมหัศจรรย์เล็กๆแต่ยิ่งใหญ่ในบ้านของเราสืบสานพระราชปณิธานส่งต่อความรักและความช่วยเหลือไปยังผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสผ่านการสมทบทุนนะคะมูลนิธิหรือว่าสิริราชมูลนิธิผ่านโครงการธนบุรีรันทูซึ่งมีทั้งการร่วมด้วยช่วยกันวิ่งมหากุศลแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันสมทบทุนทุกๆน้ำใจของคุณฟังจะแปลเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์การแพทย์เป็นยาเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโรคยากๆของผู้ด้อยโอกาสและที่สุดคือเป็นรอยยิ้มของการรอดชีวิตให้กับเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กน้อยที่จะเติบโตเป็นกำลังของชาติต่อไปนะคะเข้าไปเซิร์ชหาใน Google ก็ได้คำว่าธนบุรีรันทูนะคะจะมีทั้งโครงการวิ่งที่จะมีวันที่20กันยายนแล้วก็โครงการที่จะร่วมสมทบทุนเข้าบัญชีได้เลยนะคะยังไงสอบถามเพิ่มเติม0828184364นะคะไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆหลักฐานการโอนเงินส่งไปพร้อมชื่อที่อยู่เบอร์โทรเพื่อรับไปอนุโมทนาบัตรเพื่อลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่านะคะสอบถามโทรและ ID Line 0828184364ขอร่วมอนุโมทนาบุญค่ะอีกเพลงที่โด่งดังของอังเดรียบอร์ชารีอินโทรบรรเลงพรมนิ้วบนคีย์เปียโนของริชาร์ดเครนมองก่อนเพลงที่มาร้องคู่ดูเอ็ดกับซาร่าไบรท์แมน Time to say goodbye

จะไปด้วยทำ to say goodbye แต่ยังไม่ goodbye ค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้ตั้งแต่เช้ามีความสุขกันตั้งแต่เช้าก็ลุ้นกันมาเรื่อยผลการแข่งขันอเมริกา Got Talent Season 21นะคะซึ่งคุณฟังก็ถามมาแล้วทราบไหมเธอได้คะแนนโหวตอย่างไรเห็นว่าทางรายการเนี้ยไม่ได้เปิดเผยตัวเลขคะแนนโหวตดิบหรือเปอร์เซ็นต์คะแนนอย่างเป็นทางการของผู้ชมหรืออเมริกันโหวตออกสู่สาธารณะเนื่องจากเป็นนโยบายรักษาความลับของทางสถานีแต่อย่างไรก็ตามนะคะ3อันดับแรกเนี่ยก็อันดับ1แชมป์ก็คือน้องเนเน่รอยัลของไทยเย้ดีใจกันทั่วถึงกันนะคะชนะใจคนอเมริกันท่วมท้นค่ะด้วยการโซโล่เพลงดนตรีร็อกส่งพลังอย่าง Seven Nation Army ในรอบชิงชนะเลิศนะคะแล้วก็ในเรื่องราวของเพลงอันดับ2ค่ะเดี๋ยวอันดับ1เนี่ยเนเน่รอยัลใช่ไหมคะดัชนีคะแนนโหวตไม่เป็นทางการแม้รายการจะไม่เปิดเผยตัวเลขทางการแต่แพลตฟอร์มตลาดพยากรณ์และคะแนนนิยมหลายแพลตฟอร์มเลยโหวตให้กับเธอว่าเธอได้รับคะแนนนิยมความเชื่อมั่นว่าจะชนะสูงถึง 93-95% ตั้งแต่ช่วงก่อนประกาศผลเรียกว่าลอยลำมาตั้งแต่ต้นเลยอันดับ2รองแชมป์เนี่ยเป็นชิโน่นักมายากลหนุ่มชาวอเมริกันเดี่ยวแมจิเชียนที่ทำโชว์กลไพ่และกลระยะประชิดได้อย่างน่าทึ่งในรอบไฟแนลถือเป็นผู้เข้าแข่งขันสายมายากลที่เบียดคะแนนโหวตขึ้นมาสู้กับน้องเนเน่รอบ2คนสุดท้ายอย่างสมศักดิ์ศรีส่วนอันดับ3เป็น100 Fingers ค่ะกลุ่มนักมายากลมืออาชีพอันนี้เป็นกลุ่มนะคะเจ้าของรางวัล Double Golden Buzzer ประจำซีซั่นโชว์รอบสุดท้ายแสดงร่วมกับเปียโนคลาสสิกแม้จะเป็นตัวเต็งมาตลอดแต่ก็พ่ายคะแนนโหวตในรอบจริงให้แก่เนเน่และจีโน่นะคะนั่นก็ที่สามารถบอกกล่าวกันได้ก็ชื่นใจกันไปวันนี้เราก็ได้มีความสุขเดี๋ยวกลางวันนี้ไม่ต้องรับประทานอาหารอิ่มอิ่มทั้งใจพองโตทั้งอิ่มอกอิ่มใจกันไปแล้วก็คุณฟังบอกว่ามีการแสดงความยินดีกันแบบหันไปทางไหนรายการข่าวรายการเพลงก็จะต้องพูดถึงตรงนี้เพราะโอ้โหครั้งแรกมันค่ะเป็นประวัติศาสตร์เลยจริงๆนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้คุยกันเรื่องราวของวันมหิดลเรื่องราวของสิริราชมูลนิธิให้รวมโดยช่วยกันมีความสุขกับการให้นะคะคนละเล็กคนละน้อยจับมือกัน

11นาฬิกากับ47นาทีมีคุณฟังคุณพรพันธ์บอกขอบคุณดีเจทีวีที่ชวนดีเจพี่นุมาร่วมคุยเมื่อวานขอบคุณสำหรับเพลงแองเดรียทั้งสองเพลงก็เดี๋ยวมีโอกาสก็คงจะพี่นุสละเวลาต่างๆมาร่วมคุยมาแจมสนุกสนานกันเพราะว่าจริงๆแล้วนี่เจพี่นุเนี่ยก็เป็นถึงผู้บริหารระดับสูงคืออดีตผู้บริหารระดับสูงแล้วก็ปัจจุบันก็ยังเป็นทั้งบอร์ดเป็นประธานบอร์ดอีกหลายๆแห่งก็ให้เกียรติกับเรามาเป็นดีเจน่ารักน่ารักตรงนี้นะคะกับผู้จัดก็นับเป็นเกียรติแล้วก็จริงๆดีเจพี่นุเนี่ยมีความรู้หลากหลายเรื่องราวเดี๋ยวนำเกร็ดดี

มาฝากกันเรื่อยๆถ้ามีโอกาสก็จะชวนมาอีกนะคะยังไงก็ดีใจที่ชอบค่ะต่อด้วยเจมส์เทเลอร์ออลลิงไซน์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนจังหวัดจันทบุรีตราดระยองปราจีนบุรีและสระแก้วจะมีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมเตือนนักท่องเที่ยวงดเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะตลาดทุนไทยโรดโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยตั้งเป้าเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2580
1: ผู้นำจีนเริ่มต้นการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยมีกำหนดพบหารือกับผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับประเด็นทางการค้าระหว่างสองประเทศสุรจนาคัมเบ้าคว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนจังหวัดจันทบุรีตราดระยองปราจีนบุรีและสระแก้วจะมีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมเตือนนักท่องเที่ยวงดเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงนี้
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนตัวจากประเทศเวียดนามผ่านกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยในวันนี้และวันพรุ่งนี้พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบคือภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดจันทบุรีตราดระยองปราจีนบุรีและสระแก้วเนื่องจากมีฝนตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้ศักยภาพการอุ้มน้ำของดินลดลงเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันพร้อมเตือนนักท่องเที่ยวงดเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงนี้ขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเช่นเดียวกันสำหรับภาคกลางและกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายและระดับน้ำริมฝั่งสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเนื่องจากมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำทางตอนบนจากเขื่อนเจ้าพระยาประกอบกับกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นส่วนสภาพคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงห่างฝั่งคลื่นสูง 3-4 เมตรบริเวณใกล้ฝั่งภาคตะวันออกคลื่นสูงประมาณ3เมตรพร้อมเตือนเรือเล็กงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้โฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาได้ชี้แจงประเด็นข่าวลือเรื่องมหาอุทกภัยโดยยืนยันว่ากรมอุตุนิยมวิทยาไม่เคยประกาศเตือนเรื่องดังกล่าวปัจจัยสภาพอากาศในปัจจุบันเป็นเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำในแนวร่องมรสุมไม่ใช่พายุหมุนเขตร้อนความรุนแรงไม่เท่ากับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี2554ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและสามารถติดตามตรวจสอบสภาพอากาศผ่านระบบเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ตลอด24ชั่วโมงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ตำบลหนองบอนและตำบลช้างทูลเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดแจ้งเตือนจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลหนองบอนและตำบลช้างทูลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดจึงได้ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้ประชาชนยกสิ่งของขึ้นไว้ในที่สูงเก็บของมีค่าและเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดขณะที่เมืองพัทยายกระดับรับมือฝนตกหนักโดยตั้งศูนย์ Water Crisis Center สั่งเฝ้าระวัง9จุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากตลอด24ชั่วโมงนายปรเมศงามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาเปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่เมืองพัทยาระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักช่างสุขาภิบาลและศูนย์ Water Crisis Center ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากจำนวน9จุดทั่วเมืองตลอด24ชั่วโมง สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษมี3จุดสำคัญได้แก่บริเวณแยกถนนเลียบทางรถไฟเขาตาโลถนนสุขุมวิทช่วงพัทยาใต้และถนนพัทยาสาย3บริเวณแยกใกล้ร้านมุมอร่อยเก่าเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแอ่งกระทะมักเกิดน้ำท่วมขังรอการระบายเมื่อมีฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดเพื่อเร่งระบายน้ำและอำนวยความสะดวกหากพบระดับน้ำสูงจนไม่ปลอดภัยจะทำการปิดกั้นเส้นทางชั่วคราวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหายต่อยานพาหนะทันทีนายกเมืองพัทยาระบุว่าปัจจุบันระบบระบายน้ำของเมืองพัทยาสามารถรองรับปริมาณฝนได้ประมาณ 60-70 มิลลิเมตรต่อวันแต่หากมีฝนตกหนักสะสมถึง 100-120 มิลลิเมตรอาจใช้เวลาเร่งระบายน้ำประมาณ 1-3 ชั่วโมงซึ่งอยู่กับสภาพพื้นที่จึงขอความร่วมมือประชาชนงดทิ้งเศษขยะบริเวณตะแกรงและช่องระบายน้ำเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำเทศบาลเมืองสระแก้วเร่งระบายน้ำหลังฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องนายตระกูลสุกุลนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้วเปิดเผยว่าได้มอบหมายเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาลลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบนถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วหลังเกิดฝนตกต่อเนื่องตลอดคืนส่งผลให้มีน้ำสะสมในหลายจุดและระบายไม่ทันโดยเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำขนาดใหญ่จำนวน3เครื่องบริเวณถนนหมายเลข33หน้าตลาดเมืองแก้วเพื่อเร่งระบายน้ำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขณะนี้การจราจรสามารถสัญจรได้ตามปกติจังหวัดสกลนครเตรียมพร้อมรับฝนตกหนักในพื้นที่ขณะที่ระดับน้ำหนองหานอยู่ในเกณฑ์ปกติน
3: ายวีรรัตน์ธีรมิตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครลงนามในหนังสือสั่งการให้อำเภอเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักหลังมีการคาดการสภาพอากาศอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้ขณะที่โครงการชนประทานสกลนครรายงานสถานการณ์น้ำโดยรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาไม่มีฝนตกในพื้นที่ขณะที่ภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำต่างๆยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับหนองหานมีปริมาณน้ำกักเก็บ259ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 97.15 ของความจุระดับน้ำต่ำกว่าระดับเก็บกักเพียงเล็กน้อยทั้งนี้ปริมาณน้ำที่อยู่ในระดับสูงเป็นส่วนสำคัญสำหรับสำรองน้ำไว้รองรับความต้องการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงจังหวัดสกลนครขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์จากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันกระแสไฟฟ้ารั่วและสัตว์มีพิษอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ระหว่างวันนี้ถึง27กันยายน
4: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ให้เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในช่วงนี้ถึงวันที่27กันยายน2569โดยอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบายในบางพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ขอให้ทุกพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยรวมถึงช่องทางการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านหอกระจายข่าวลายกลุ่มหมู่บ้านและช่องทางประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ขณะเดียวกันให้เร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขุดลอกคูคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมทางหลวงและหน่วยงานการไฟฟ้าให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณประโยชน์และโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: และจากที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทำให้มีปริมาณน้ำจำนวนมากจากทางภาคเหนือไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างเขื่อนเจ้าพระยาจึงต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกระทบประชาชนที่อาศัยอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6อำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานแจ้งว่าวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,777 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง 1.25 เมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและหากมีความจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำกรมชลประทานจะแจ้งเตือนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าจังหวัดสุพรรณบุรีน้ำทะลักเอ่อล้นตลิ่งกระทบแล้ว5อำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือ
5: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีประจำวันที่24กันยายน2569ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน5อำเภอได้แก่อำเภอบางปลาม้าอำเภอ2พี่น้องอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีและอำเภอศรีประจันรวมทั้งสิ้น18ตำบล91หมู่บ้าน2959ครัวเรือนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต2สุพรรณบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกรมชลประทานตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้สนับสนุนการดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่กระสอบทรายเรือพายมอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้าเป็นต้นทั้งนี้หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยต้องการห้องสุขาลอยน้ำสามารถติดต่อขอรับได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและหากต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: ขณะที่ภาคใต้ยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอำเภอระแงะอำเภอสุขีรินและอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาส
6: จังหวัดนราธิวาสเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอระแงะอำเภอสุขีรินและอำเภอสุไหงโกลกที่อาจมีฝนหนักนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงบ้านเรือนอยู่ใกล้ลำคลองเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจังหวัดนราธิวาสได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ที่จำเป็นต้องเข้าดำเนินการพร้อมย้ำว่าการแจ้งเตือนครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มความระมัดระวังล่วงหน้าขอให้ประชาชนไม่ตื่นระหนกและตรวจสอบข้อมูลจากทางราชการก่อนส่งต่อข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์วีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดตรังเฝ้าระวังและพร้อมรับมือระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่เสี่ยง4อำเภอ
7: จังหวัดตรังเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำตรังคลองนางน้อยคลองปะเหลียนรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันโดยได้ติดตามประเมินสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันและมีการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยได้อย่างทันท่วงทีด้านนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกำชับให้โครงการชลประทานตรังบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนหรือกระทบน้อยที่สุดในกรณีของการพร่องน้ำขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับทราบข้อมูลการพร่องน้ำล่วงหน้าโดยจังหวัดตรังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มใน4อำเภอคืออำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตะขาวอำเภอวะยอดและอำเภอสิเก่าย่อยศพรอัครไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
0: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ส.ส.ต่างสะท้อนปัญหาน้ำท่วมจากฝนตกหนักหลายพื้นที่และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือพร้อมเร่งแก้ไขระบบระบายน้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังเส้นทางคมนาคม
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนใหญ่สะท้อนสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรรวมถึงได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนทำให้ประชาชนบางส่วนขนย้ายทรัพย์สินไม่ทันโดยนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนเตรียมรับมือและขนย้ายทรัพย์สินได้ทัน
9: อยากจะฝากถึงทางกรมชลประทานกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ทางจังหวัดอ่างทองเนี่ยให้ช่วยเร่งรัดในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของการแจ้งข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนในการเตรียมรับน้ำในรอบนี้และเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะครับฝนก็จะตกหนักจนถึงช่วงสิ้นเดือนก็อยากจะให้เตรียมการในการป้องกันปัญหาแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาและริมแม่น้ำน้อยโดยเร่งด่วน
8: เช่นเดียวกับนายคงจิตรามศักดิ์ส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยหารือถึงการระบายน้ำของกรมชลประทานโดยเห็นว่าควรเตรียมการล่วงหน้าหลังช่วงนี้มีการระบายน้ำปริมาณมากส่งผลให้หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางเผชิญน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน
10: ฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานเกี่ยวกับการบริหารการจัดการระบายน้ำตลอดระยะเวลา 1-2 เดือนที่ผ่านมานี่ไม่ใช่ปัญหาในเชิงโครงสร้างแต่มันคือปัญหาในการบริหารจัดการน้ำฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานให้ท่านหยุดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบไร้การวางแผนเสียทีไม่ใช่รอให้น้ำล้นตลิ่งแล้วค่อยเร่งระบายน้ำราวกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของผมแขวนอยู่บนเส้นได้
8: ด้านในรัชนนท์ชนะบูรณาศักดิ์ส.ส.พิษณุโลกพรรคประชาชนหารือสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพิษณุโลกพร้อมขอให้กรมชลประทานเร่งพิจารณาโครงการสถานีสูบน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังขณะที่ส.ส.กรุงเทพมหานครหารือปัญหาน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเขตประเวศและซอยอ่อนนุชหลังฝนตกหนักและระบายน้ำไม่ทันส่งผลกระทบต่อการสัญจรจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขุดลอกและปรับปรุงท่อระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
11: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนร่วมกัน Thailand Coffee Fest 2026เมื่อวันที่ 10-13 กันยายน 2569 ณ Impact เมืองทองธานีชูสินค้าเกษตรแปรรูปไทยทั้งกาแฟโกโก้เครื่องดื่มและเบเกอรี่ที่พัฒนาจากวัตถุดิบท้องถิ่นและภูมิปัญญาชุมชนขยายช่องทางการตลาดทดลองตลาดจริงพร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ซื้อร้านค้าผู้จัดจำหน่ายและพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรไทยเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากสู่ตลาดโลก
1: กระทรวงสาธารณสุขจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยเนื่องในวันมหิดลนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและบุคลากรในสังกัดวางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลณบริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอยู่บนแท่นฐานเดียวกันภายในกระทรวงสาธารณสุขวันมหิดลตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งปวงชนชาวไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติในฐานะพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อการแพทย์และการสาธารณสุขพระราชทานทุนทรัพย์เพื่อการศึกษาและค้นคว้าก่อสร้างตึกและขยายพื้นที่โรงพยาบาลศิริราชทรงเคยสำรวจสุขาภิบาลในกรุงเทพมหานครและทรงช่วยอบรมสาธารณสุขมณฑลพระราชทานทุนเพื่อส่งคนไปศึกษาต่างประเทศนอกจากนี้ยังทรงงานด้านการประมงและการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อโภชนาการที่ดีของคนไทยพระราชทานทุนให้กับโรงพยาบาลแมคคอมิกพระราชทานเงินบำรุงโรงพยาบาลสงขลาเป็นรายปีอันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศนายกรัฐมนตรีนำคณะตลาดทุนไทยโรดโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยตั้งเป้าเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2580ขณะที่ภาคเอกชนและกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐให้ความสนใจลงทุนในไทยมากขึ้น
12: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านักลงทุนจากสถาบันการเงินนำโดยผู้จัดการกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐและธนาคารแห่งอเมริกาให้ความสนใจตอบรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในการนำไทยแลนด์โรดโชว์นำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยตั้งเป้าประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580ซึ่งความสำเร็จของโรดโชว์ในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เป้าหมายประเทศรายได้สูงภายในปี2580พร้อมทั้งเป็นแรงส่งสำคัญที่จะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติให้ทยอยไหลกลับเข้าสู่ตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดการลงทุนและการใช้จ่ายทั้งในระดับอุตสาหกรรมและประชาชนนายไพบูลย์ นลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวว่านิวยอร์กเป็นสถานที่ที่จัดโรดโชว์นักลงทุนได้ยากที่สุดการที่ผู้บริหารระดับสูงของกองทุนชั้นนำต่างๆเดินทางมาด้วยตนเองจำนวนมากจึงเป็นสัญญาณที่ดีขณะที่นายอัศเดชคงเสดีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่าการที่นายกรัฐมนตรีนำเสนอนโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วยตนเองอาทิเป้าหมายการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580และการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนพร้อมทั้งให้ข้อมูลด้านตลาดทุนจะช่วยยกระดับมูลค่าบริษัทจดทะเบียนและโครงการ BOI to IPO ที่จะเพิ่มธุรกิจใหม่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์จึงตอบโจทย์นักลงทุนได้ตรงจุดนอกจากนี้นักลงทุนต่างประเทศส่วนใหญ่ยังมองว่าความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ในขณะนี้เป็นโอกาสของประเทศไทยเพราะหากไทยรักษาสมดุลได้ก็จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากหลายประเทศด้านนางสาวออนกัญญาพิบูลย์ธรรมกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารแห่งอเมริกา National Association กล่าวว่านับเป็นเรื่องน่ายินดีที่กองทุนขนาดใหญ่ระดับโลกตอบรับเข้าร่วมโรดโชว์ของประเทศไทยเกือบทั้งหมดภายในระยะเวลาอันสั้นโดยมีกองทุนชั้นนำราว25รายซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมประมาณ40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหลายรายขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีเป็นการส่วนตัวและผู้เข้าร่วมทุกรายเป็นผู้บริหารระดับสูงคำถามที่ได้รับสะท้อนว่านักลงทุนเข้าใจประเทศไทยเป็นอย่างดีนักลงทุนรายใหญ่ยังมองว่าเงินทุนโลกกระจุกตัวอยู่ในสหรัฐมากเกินไปเอเชียจึงเป็นตลาดที่น่าสนใจในระยะยาวผมชนาธิพยานนท์รายงานค่ะ
1: นายกรัฐมนตรียังได้หารือกับผู้บริหาร Google ประสานความร่วมมือพัฒนามาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการเปิดสถาบัน Open Data พัฒนาทักษะแรงงานคุณภาพไทย
13: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมชมสำนักงาน Google ในนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมพบหารือกับนางรูธโพรัตประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Alphabet และ Google โดยได้กล่าวขอบคุณ Google สำหรับความเชื่อมั่นและการลงทุนในประเทศไทยผ่านแผนการลงทุนมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 36,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนา Data Center ในจังหวัดชลบุรีและGoogle Car Vision ในกรุงเทพมหานครรัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวกเพื่อให้โครงการต่างๆดำเนินไปได้อย่างราบรื่นตามแผนงานและมุ่งยกระดับความร่วมมือระยะยาวให้ก้าวไกลกว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะความร่วมมือด้าน AI การพัฒนาทักษะดิจิทัลและการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำประเด็นสำคัญโดยเฉพาะการส่งเสริมพลังงานสะอาดและมาตรฐาน Data Center ที่ยั่งยืนว่าData Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับความยั่งยืนทั้งด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานการบริหารจัดการน้ำและการดูแลชุมชนโดยรอบพร้อมเปิดรับองค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์ของ Google เพื่อร่วมยกระดับแนวทางและมาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสรุปความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐย้ำอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ยังไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้าย
14: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐและการไต่สวนภายใต้มาตรา301ว่าปัจจุบันสหรัฐมีการไต่สวนไทย2ประเด็นได้แก่กรณีการไม่มีมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับและกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างโดยอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ที่ประกาศแล้วเป็นผลจากการไต่สวนกรณีแรงงานบังคับขณะที่การไต่สวนกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินยังอยู่ระหว่างการพิจารณาจึงยังไม่สามารถถือว่าอัตราร้อยละ 12.5 เป็นอัตราภาษีสุดท้ายของไทย ำหรับการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยและสหรัฐหรือ ART ขณะนี้ได้ข้อสรุปในสาระสำคัญและหลักการร่วมกันแล้วเหลือการตรวจสอบรายละเอียดและถ้อยคำในระดับเทคนิคซึ่งฝ่ายสหรัฐระบุว่าจะพิจารณาอัตราภาษีของไทยอย่างเป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้โดยไทยจะเร่งสรุปการจัดทำความตกลง ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการไต่สวนกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเพื่อรักษากรอบอัตราภาษีรวมที่เคยหารือกันไว้ที่ร้อยละ9และไม่สูงกว่าประเทศคู่แข่งในภูมิภาคปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงการเจรจาภาษีสหรัฐซึ่งนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำลังเจรจาเชื่อมั่นว่าจะต้องสำเร็จโดยไทยขยายสินค้าให้สหรัฐ 125,000 ล้านเหรียญสหรัฐได้ดุลการค้าเกือบ 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐส่วนการค้ากับจีนก็ต้องเดินหน้าจะเลือกข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้ดังนั้นไทยต้องพยายามหาจุดที่สามารถรับได้โดยกระทรวงการต่างประเทศทราบดีว่าควรดำรงสถานะอย่างไรซึ่งประเทศไทยใช้บริบทนี้ในการพัฒนาตัวเองมาโดยตลอดธนาคารออมสินเปิดให้พ่อค้าแม่ค้าลงทะเบียนขอกู้สินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบแล้ววันนี้รับสิทธิ์กู้สูงสุด 50,000 บาท
15: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าตามที่กระทรวงการคลังได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อนำข้อมูลยอดขายจริงจากการขายมาใช้เป็นข้อมูลทางเลือกประกอบการพิจารณาสินเชื่อธนาคารออมสินในฐานะสถาบันการเงินที่ร่วมดำเนินโครงการพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.csb.or.th โดยสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายหรือไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนย้อนหลังอย่างน้อย3เดือนอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนโดยไม่ต้องใช้หลักประกันสำหรับร้านค้าที่มียอดขายและการรับชำระเงินจริงตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3เดือนทางนี้สินเชื่อดังกล่าวเป็นวงเงินหมุนเวียนระยะสั้นสามารถเบิกใช้ได้ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติและเมื่อชำระคืนแล้ววงเงินจะกลับมาใช้ได้อีกโดยไม่ต้องยื่นขอสินเชื่อใหม่เพื่อให้มีเงินทุนพร้อมใช้สอดคล้องกับรอบการค้าและไม่สร้างภาระหนี้ระยะยาวโดยธนาคารจะเริ่มพิจารณาสินเชื่อตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนันทิกาคิตปาโลรายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกย้ำผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้โดยเตรียมเปิดให้บริการทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการทั้งกรณีทำใหม่และต่ออายุในวันที่26กันยายนนี้
16: นางสาวทอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมยกระดับบริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้ขณะในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.ณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5สำหรับผู้อบรม e-learning หรืออบรมหลักสูตรขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะมาเรียบร้อยแล้วเท่านั้นตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายยกระดับบริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุ

0: รายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะรวมถึงผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หากไม่ดำเนินการดังกล่าวจะมีความผิดตามกฎหมายและมีผลให้ผู้ขับรถที่ยังไม่จดทะเบียนไม่สามารถขับรถให้แอปพลิเคชันนั้นได้นพศรแก้วคำรายงาน
1: ปิดท้ายข่าวด้วยความสามารถของเด็กไทยที่ไปพังงาดบนเวทีใหญ่ต่างชาติเนเน่รอยัลเยาวชนไทยคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนส์ซีซั่น21สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการ่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลศิลปินเยาวชนไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดความสามารถระดับโลกอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21พร้อมชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทยสำหรับการแข่งขันรอบไฟนอลเนเน่ได้แสดงพลังเสียงและความสามารถด้านดนตรีในเพลง Seven Nation Army ของวง The White Stripesพร้อมกับผู้เข้าแข่งขันอีก9คนทีมความสำเร็จของเนเน่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศครับ
2: ไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
3: 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพร้อมกับนางเผิงหลี่หยวนภริยาเดินทางถึงฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเริ่มต้นภารกิจการเยือนประเทศสหรัฐอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ถึงวันที่25กันยายนนี้โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้การต้อนรับผู้นำจีนด้วยตนเองท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นมิตรในภารกิจการเยือนสหรัฐในครั้งนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีกำหนดการพบหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญอาทิการคลี่คลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐรวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีฮาเวียร์มิเลผู้นำอาร์เจนตินาระหว่างการประชุมชมัชสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยกล่าวหาว่าสหประชาชาติล้มเหลวในการคุ้มครองความมั่นคงร่วมกันและสิทธิมนุษยชนซึ่งปล่อยให้ความวุ่นวายความรุนแรงและการก่อการร้ายระหว่างประเทศเฟื่องฟูขึ้นแทนและยังเป็นองค์กรที่ไร้ประโยชน์ผู้นำอาร์เจนตินากล่าวเพิ่มเติมว่าสหประชาชาติยังเพิกเฉยต่อการอ้างสิทธิ์ของอาร์เจนตินาเหนือหมู่เกาะฟอล์คแลนด์ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างอังกฤษและอาร์เจนตินาโดยอังกฤษละเมิดมติของสหประชาชาติที่สั่งให้ทั้งสองประเทศยุติการกระทำฝ่ายเดียวในพื้นที่หมู่เกาะดังกล่าว
3: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายพักจองชอนประธานคณะกรรมการทหารส่วนกลางพักแรงงานเกาหลีของเกาหลีเหนือในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือทดสอบการยิงจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถีขนาด240มิลลิเมตรรุ่นใหม่ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งภายใต้แผนยุทธศาสตร์5ปีในการยกระดับความทันสมัยให้กับกองกำลังปืนใหญ่และขีปนาวุธในพักจองชอนเน้นย้ำว่าการพัฒนาระบบจรวดพิสัยไกลจะช่วยให้มั่นใจว่าเกาหลีเหนือมีขีดความสามารถด้านอำนาจการยิงตลอดแนวชายแดนทางตอนใต้อย่างมีนัยยะสำคัญเพื่อให้ศัตรูตระหนักถึงความจริงที่ว่าเกาหลีเหนือเปลี่ยนวิธีการโจมตีระยะไกลทั้งหมดของกองทัพด้วยระบบยุทโธปกรณ์รุ่นใหม่ทั้งนี้จรวดหลายลำกล้องดังกล่าวติดตั้งระบบนำวิถีแม่นยำสูงแบบอัตโนมัติซึ่งสามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลถึง100กิโลเมตรในรูปแบบการบินวิถีโคจรปกติและสามารถยิงได้ไกลถึง115กิโลเมตรในรูปแบบการร่อนผสมผสาน
1: วารสาร Nature เผยแพร่ผลการ

0: ศึกษาของคณะวิจัยนานาชาติจากสถาบันวิทยาศาสตร์ไวส์มันของอิสราเอลที่ระบุว่าการวิวัฒนาการของมนุษย์อาจทำให้ข้อต่อเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากขึ้นโดยพบว่ากระดูกอ่อนของมนุษย์มีสารไกลโคซามิโกไกลแคนหรือแก๊กเพียงประมาณ1ใน3ของปริมาณที่พบในกระดูกอ่อนของลิงไม่มีหางในขนาดใหญ่เช่นซิมแปนซีและกอริลลาโดยสารนี้ช่วยอุ้มน้ำและรองรับแรงกระแทกบริเวณข้อต่อจึงอาจอธิบายสาเหตุที่มนุษย์เป็นโรคข้อเสื่อมได้บ่อยกว่าลิงเหล่านี้แม้ลิงบางตัวจะมีอายุมากแล้วก็ตามในปัจจุบันโรคข้อเสื่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายร้อยล้านคนทั่วโลกทำให้เกิดอาการปวดข้อตึงเคลื่อนไหวลำบากและอาจนำไปสู่ความพิการได้ซึ่งนักวิจัยหวังว่าการค้นพบดังกล่าวจะช่วยให้เข้าใจโรคข้อต่างๆและช่วยพัฒนาวิธีป้องกันและรักษาโรคข้อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยประกอบด้วยกรทวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรพัฒน์สิทธิจูและวีรพัฒน์ปฏิกานนท์ทำคะแนนรายการศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนส่วนในอีเวนต์ครอสคันทรีไม่มีแต้มเสียทำให้ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้ในรอบ28ปีหลังจากทีมขี่ม้าไทยเคยทำได้ในเอเชียนเกมครั้งที่13ที่กรุงเทพมหานครนอกจากนี้วรพัฒน์สิทธิจูกับม้าคู่ใจยังคว้าเหรียญเงินประเภทอีเวนติ้งบุคคลหลังมีแต้มเสียเพียง 30.10 คะแนนด้านยิงเป้าบินสกีตบุคคลหญิงอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขเจ้าของเหรียญทองซีเกม2025ยิงทำคะแนนรวมได้31คะแนนคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของเจียงยี่ถิงจากจีนทำไป35คะแนนคาราเต้ประเภทต่อสู้รุ่น84กิโลกรัมชายธีรวัฒน์คลังทองเอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซีย6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จนับเป็นเหรียญรางวัลที่2ของทัพคาราเต้ไทยในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียโดยเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกตบเอาชนะโจนาธานคริสตี้มือ1ของโลก2เกมรวด21-17และ21-14จากนั้นชายคู่มือ1พีรชัยสุขพันธ์กับพักพลธีระรัศกุลแพ้คู่มือ2ของโลก0-2เกมขณะที่เดี่ยวมือ2ภูริทัตอารีแพ้ให้กับอัลวีฟาฮาน0-2เกมและชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับวรพลทองสง่าแพ้0-2เกมส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยแพ้อินโดนีเซีย1-3คู่คว้าเหรียญทองแดงในรอบ16ปียกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงสุรจนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมปารีสคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทัพจอมพลังไทยตัวสถิติน้ำหนักรวม214กิโลกรัมหลังยกท่าสแนช95กิโลกรัมและคลีดแอนเจิร์ก119กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2ต่อจากเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียจักรยานรถเรสบุคคลชายระยะทาง160กิโลเมตรธนาคารชัยยาสมบัติปั่นทำผลงานได้อันดับ17ด้วยเวลา4ชั่วโมง 27.38 นาทีโดยเป็นอันดับ2ของนักปั่นอาเซียนตามมาด้วยพีรพลชาวเชียงขวางอันดับ22และสราวุธสิริรณชัยได้อันดับ23โดยทำเวลา4ชั่วโมง 32.48 นาทีเท่ากันส่วนเหรียญทองเป็นของอเล็กซ์ลุตเซนโกนักปั่นระดับโปรทัวร์จากคาซัคสถานด้วยเวลา4ชั่วโมง 13.11 นาทีฟุตบอลชายนัดสุดท้ายในกลุ่ม A ทัพช้างศึกหนุ่มแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่น0-3แต่ยังเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A โดยเข้าไปพบกับทีมชาติจีนแชมป์จากกลุ่ม B โค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่านัดหน้าที่จะเจอกับจีนถือเป็นเกมที่ยากเนื่องจากในชิงแชมป์เอเชียจีนได้รองแชมป์รวมถึงผู้เล่นจีนชุดนี้มีความสามารถสูงและมีการเก็บตัวด้วยกันมานานทำให้การเล่นมีความเป็นทีมเวิร์คค่อนข้างมากสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยลงสนามรอบก่อนรองชนะเลิศพบกับทีมชาติจีนในวันที่26กันยายนนี้เวลา13นาฬิกาถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นและสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จขณะที่การจุธาพัทร

0: บุญซ่อนนักกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ MMA ทีมชาติไทยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วเช่นเดียวกันและสามารถคว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์การแข่งขัน MMA มาครองได้สำเร็จโดยการจุธากล่าวว่ารู้สึกดีใจที่สามารถคว้าเหรียญทองมาได้และหวังว่าเหรียญทองในครั้งนี้จะเป็นใบเบิกทางให้คนไทยมาเล่นกีฬานี้มากยิ่งขึ้นและยกระดับสู่การแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมต่อไป
1: เป็นใบเบิกทางที่จะทำให้ทุกคนรู้จักกีฬา MMA มากขึ้นทำให้น้องๆรุ่นต่อไปหรือใครที่สนใจอยากจะมาเล่นกีฬาชนิดนี้มีโอกาสต่อยอดเป็นนักกีฬาทีมชาติประสบความสำเร็จแบบแอมหรืออาจจะมากกว่าแอมด้วยก็ได้ครับ
0: สรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ5เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่5ส่วนอันดับที่1ยังเป็นจีนที่50เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น15เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้8เหรียญทองทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อออกเดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซียทำการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้ซึ่งทีมชาติไทยได้เรียกเพียรวัฒน์อัครธรรมเข้ามาแทนที่จนธานเข็มดีที่มีอาการบาดเจ็บจนต้องถอนตัวไปก่อนการเดินทางแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าสำหรับการเดินทางที่ต้องต่อเครื่องบินและรถไฟทีมมองว่าเป็นสถานการณ์ที่ต้องปรับตัวและทุกคนพร้อมเดินหน้าต่อโดยให้ความสำคัญกับการพักผ่อนอย่างเต็มที่เพื่อให้ร่างกายสดชื่นและพร้อมสำหรับการแข่งขันในวันเสาร์สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่ม26กันยายนพบปากีสถาน29กันยายนพบเวียดนามและ2ตุลาคมพบฟิลิปปินส์โดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่5ตุลาคมนี้ส่วนการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเตรียมถ่ายทอดสดให้รับชมฟรีผ่านแพลตฟอร์มฟีฟ่า Plus แต่จะมีการจำกัดประเทศที่สามารถรับชมได้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเปิดเผยว่าฟีฟ่าเสนอราคาค่าลิขสิทธิ์สูงถึง60ล้านบาทและไม่มีการปรับลดราคาขณะที่รัฐบาลเห็นว่าราคาดังกล่าวค่อนข้างสูงหากจะสั่นงบประมาณเพื่อซื้อลิขสิทธิ์อาจส่งผลกระทบต่องบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งจำเป็นต้องใช้สนับสนุนสมาคมกีฬาอื่นๆด้วย
2: ต้องเดินโตตอนแรกเขาได้60ล้านซึ่งจะใช้เงินกองทุนเนี่ยมันจะกระทบกับสมาคมกีฬาประเภทอื่นๆด้วยถ้าเกิดเอา60ล้านไปถ่ายทอดแล้วกระทบพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเราก็ตัดสินใจยากเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้เงินกองทุนซึ่งมันก็มีผลกระทบกับสมาคมต่างๆด้วยครับ
0: มิเกลอาร์เตต้าหัวหน้าผู้ฝึกสอนของอาร์เซนอลบรรลุข้อตกลงต่อสัญญากับทีมไปจนถึงปี2029ซึ่งอาร์เตต้ามารับงานคุมทีมปืนใหญ่ตั้งแต่ปี2019พาทีมคว้าแชมป์ FA ครับและพรีเมียร์ลีกอย่างละ1สมัยปุริภัทรสอนการรายงาน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
5: ์วันนี้เสนอคำว่ามโหระทึกมโหระทึกเป็นกลองโลหะหน้าเดียวทำด้วยสำริดใช้ตีเป็นสัญญาณประโคมในพิธีกรรมเดิมคนไทยเรียกมโหระทึกว่าหอระทึกดังไตรภูมิพระร่วงพรรณนาถึงผู้ชายในอุตรกุรุทวีปว่าบ้างดีดบ้างสีบ้างตีบ้างเป่าพื้นคล้องกลองแตรสังกังสดานหอระทึกกึกก้องในกฎมณเทียนบานก็กล่าวถึงหอระทึกซึ่งใช้ในพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีตุลาพานขุนดนตรีตีหอระทึกต่อมาคำว่าหอระทึกเปลี่ยนเป็นมโหระทึกดังคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพว่า

0: ได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
1: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
0: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
1: หยุดอย่า กดอย่าโอน
0: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
1: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
0: รู้ทันมิจฉาชีพ
1: ป้องกันเงินของคุณ
2: ขณะนี้เวลา 12:45 น.ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางตอนบนของภาคขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยคลื่นสูง 2-3 เมตรอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-30 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากถึง

0: หนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 77 ซม.และเวลา 19:08 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 39 เซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 56 เซม.และเวลา 11:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 4 เซม.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-63-9600-99-1150กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2เที่ยววนซ้ายระยะทาง54 กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57 กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15 ตุลาคม 2569สอบถามโทรศัพท์02-271-8511กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจัดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10ตามที่พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายน2569ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่ shortru@asia/lassg สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานโทรศัพท์026602052หรือสายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความดันโลหิตสูงภัยเงียบใกล้ตัวท่านผู้ฟังครับความดันโลหิตคือแรงดันเลือดที่เกิดจากหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายโดยสามารถวัดได้2ค่าได้แก่ค่าความดันโลหิตตัวบนคือแรงดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัวและค่าความดันโลหิตตัวล่างคือแรงดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัวซึ่งค่าความดันโลหิตที่เหมาะสมตัวบนไม่ควรเกิน120 มม/หลอดและตัวล่างไม่ควรเกิน80 มม/หลอดทั้งนี้หากค่าความดันโลหิตตัวบนอยู่ระหว่าง130-139 มม/หลอดและค่าความดันโลหิตตัวล่างอยู่ระหว่าง80-89 มม/หลอดถือว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิต ส่วนผู้ที่มีค่าความดันโลหิตตัวบนตั้งแต่140มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปและตัวล่างตั้งแต่90มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปถือว่าป่วยเป็นความดันโลหิตสูงควรรีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรับการรักษาที่เหมาะสมครับขณะที่ผู้ที่มีค่าความดันโลหิตตัวบนตั้งแต่180มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปและตัวล่างตั้งแต่110มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปถือเป็นภาวะวิกฤตต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงทั้งนี้การวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นและเพื่อให้ได้ค่าความดันที่แม่นยำและถูกต้องควรนั่งพักอย่างน้อย5นาทีก่อนวัดความดันโดยนั่งบนเก้าอี้หลังตรงพิงพนักเท้าทั้งสองข้างวางราบกับพื้นไม่ไขว่ห้างงดดื่มชาหรือกาแฟและไม่สูบบุหรี่ก่อนทำการวัด30นาทีรวมถึงงดการพูดคุยระหว่างการวัดวางแขนไว้บนพื้นโต๊ะเรียบให้พันผ้าแขนวัดความดันอยู่ระดับเดียวกับหัวใจไม่เกรงแขนและไม่กำมือขณะวัดความดันซึ่งการหมั่นตรวจวัดและรู้ค่าความดันโลหิตของตนเองจะช่วยให้สามารถประเมินสุขภาพและเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนและความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพครับทางด้านกองโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคให้ข้อมูลว่าโรคความดันโลหิตสูงสามารถป้องกันและควบคุมได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างเหมาะสมทั้งการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มลดอาหารที่มีโซเดียมสูงควบคุมน้ำหนักค่า BMI ไม่ให้เกินระหว่าง 18.5 ถึง 22.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตรออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อย30นาทีต่อวันหรือ150นาทีต่อสัปดาห์ลดความเครียดงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์งดสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตลดความเสี่ยงโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองอัมพฤกษ์อัมพาตและโรคไตเรื้อรังซึ่งส่งผลให้เกิดความพิการและเสียชีวิตได้ครับนอกจากนี้ควรตรวจวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอพร้อมบันทึกค่าความดันโลหิตจากการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างต่อเนื่องและผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงไม่ควรหยุดยาเองโดยควรเข้ารับการรักษาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนครับจบบทความประจำวันเรื่องความดันโลหิตสูงภัยเงียบใกล้ตัวเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดก็ต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และอรัญญาชมชื่นอ่าน

ประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

สวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายกันที่เดิมนะคะ FM 93.5 MHz Art and Culture Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงดีเจเจี๊ยบรัชนีก็มาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำนะคะมาฟังเพลงด้วยกันแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีไปพร้อมๆกันสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องอาศัยใจดูแลนะคะวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะคะดูเหมือนว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยดูสดชื่นแล้วก็ดีไปหมดเลยนะคะสำหรับคนไทยและวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะอีกครั้งหนึ่งที่เวียนมาบรรจบครบในวันที่24กันยายนนั่นก็คือวันมหิดลค่ะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยทรงวางรากฐานให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะคะวันนี้ก็สำคัญจริงๆเป็นวันที่สำคัญที่หลายท่านก็คงจะมีกิจกรรมไปทำกันหลายแห่งหลายแห่งนะคะยังไงก็ขอให้มีความสุขมีความสุขแล้วก็สุขภาพดีตามวันนะคะตามวันมหิดลขอบคุณสำหรับการสื่อสารทักทายกันในทุกช่องทางค่ะทั้ง SMS 468-9935ทาง LINE 935AD ทางหน้าเพจรายการ Afternoon Delight นะคะเหลือบตามองไปที่จอ SMS ใหญ่ๆที่อยู่เบื้องหน้าเที่ยง16นาทีคุณ7477ก็ฝากเพลงเข้ามาเดี๋ยวก็ค่อยๆฟังกันไปนะคะแล้วก็มีหลายท่านค่ะหลายท่านไลน์เข้ามาไลน์เข้ามาถ้าหากว่าอยากจะฟังเพลงอะไรก็บอกกันมาได้บอกกันไม่ได้นะคะถ้าไม่บอกเดี๋ยวจะไม่ตรงใจบอกกันดีกว่าโอ้โหวันนี้นะมีแต่รูปที่ไม่ต้องบอกว่ารูปอะไรที่เป็นความดีใจหลายๆคนโพสต์กันทางโซเชียลนะคะเดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะว่าที่มาของความดีใจต่างๆเหล่านั้นคืออะไรนะคะแล้วก็มาได้อย่างไรขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเราเริ่มกันด้วยงานของ Simon & Garfunkel นะคะ Bridge Over Troubled Water ที่ฟังทีไรก็รู้สึกซาบซึ้งนะคะซาบซึ้งเรื่องราวของการแบ่งปันกับ Diana Ross What a Difference a Day Makes ซึ่งก็เป็นสองเพลงเพราะดีเจนำมาเริ่มรายการกันในบ่ายวันนี้ก็คิดว่าคงจะถูกใจนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงต่างๆเป็นเพลงที่ดีเจเตรียมมาแล้วก็คุณผู้ฟังถามหานะคะนำมาผสมผสานให้ได้ฟังกันอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นหลายท่านถ้าจะมีความสุขด้วยกันก็จะเป็นการดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยสื่อสารรวมถึงการช่วยเลือกเพลงเข้ามาเพลงเพราะๆที่เราจะได้ฟังด้วยกัน

USA USA for Africa นะคะเป็นเพลงที่ใช้ศิลปินนักร้องถึง45คนนะคะมาร่วมกันร้องเพลงนี้คนแต่งก็คือไมเคิลแจ็กสันกับไลเนลริชี่โดยควินซี่โจนส์นี่เป็นนะคะโปรดิวเซอร์ก็เป็นเพลงที่นึกอยากฟังไม่ทราบคุณฟังอยากฟังหรือเปล่านะคะในวันนี้ก็เป็นทั้ง4เพลงเลยล่ะค่ะกับ2เพลงตอนเปิดรายการอีกเพลงหนึ่งที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงของใครล่ะของดิออนวอริกนะคะกับ What the world needs now is love คือโลกนี่ต้องการความรักความช่วยเหลือการแบ่งปันนะคะซึ่งจะเป็นกำลังใจในการขับเคลื่อนชีวิตได้เป็นอย่างดีก็ขอบคุณมากๆที่บอกมาว่าชอบนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ทักทายกันเข้ามาตั้งแต่ก่อนเริ่มรายการแล้ววันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแหละตั้งแต่เมื่อวานนี้เน็ตนี่รู้สึกว่าแทบจะแบบไม่ค่อยหมุนเลยนะคะมันติ้วอยู่อย่างนั้นน่ะเน็ตบ้านน่ะในช่วงที่เขาเฉียในช่วงที่เขาเฉียน้องเนเน่นะคะเนเน่รอยัลหรือแพรวรัตติการอำลอยศิลปินสาวไทยวัย16ปีแค่นั้นนะคะจากจังหวัดภูเก็ตก็เรียกได้ว่าประวัติศาสตร์ต้องบันทึกไว้แหละนะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่กับการที่เธอคว้าแชมป์รายการ American Got Talent หรือ AGT Season 21ปี2026ได้สำเร็จสร้างชื่อเสียงกระหึ่มเวทีระดับโลกเลยนะคะหลายคนก็เฝ้าใจจดใจจ่อเลยจนกระทั่งมาถึงเมื่อเช้านี้ก็เป็นอันว่าเธอคว้าแชมป์ไปเรียบร้อยนะคะ AGT ซึ่งมีแต่คนยินดีดีอกดีใจนะคะก็นี่แหละค่ะเธอได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยอย่างมากเลยก็จะสังเกตได้จากทั้งทางโซเชียลต่างๆการกล่าวถึงนะคะก็จะกล่าวถึงแต่น้องเนเน่แล้วก็ล่าสุดคุณผู้ฟังก็ส่งนู่นนี่นั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เธอนำไปร้องบนเวทีนะครับก็หลายรอบด้วยกันเลยนะคะคือแจ้งเกิดได้อย่างสมศักดิ์ศรีเลยนะตั้งแต่รอบออดิชั่นแล้วก็นำเพลงร็อกหลายๆเพลงเนี่ยไปร้องกันจนกระทั่งทำให้คุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยรู้จักเพลงต่างๆเหล่านั้นนะคะแล้วดิฉันก็ได้นำไปเล่นในรายการ Afternoon Delight เมื่อช่วงก่อนแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะทยอยนำไปเล่นในรายการนั้นอีกตามที่คุณผู้ฟังรีเควสต์มาจริงๆวันนี้ก็รีเควสต์กันมานะคะแต่ก็เลือกเพลงซอฟต์ๆนุ่มๆที่จะเป็นการแสดงความยินดีกับเธอมาให้ได้ฟังกันดูเหมือนว่าเธอจะพูดเกี่ยวกับเรื่องฝันที่เป็นจริงของเธอนะคะโอ้โหพลังเสียงนี่ไม่ต้องพูดถึงสุดยอดจริงๆนะน้องคนนี้พูดถึงความฝันแล้วเนี่ยทำให้นึกถึงเพลงนี้ค่ะนึกถึงศิลปินที่ชื่อเจสันโดโนแวนเ

ไม่เคยคุ้นใช่ไหมคะกับเพลงนี้ Barry White You're the One I Need จากอัลบั้ม The Message Is Love ในปี1979กับอีกเพลงหนึ่ง Jason Donovan Any Dream Will Do เขาบอกว่าความฝันเนี่ยนะคะฝันให้ไกลแล้วก็ไปให้ถึงแต่การจะไปให้ถึงนั้นสิ่งสำคัญก็คือต้องมีความมานะพยายามใช่ไหมคะฝึกฝนอย่างที่คุณผู้ฟังแสดงความดีใจมานะคะบอกว่าน้องเนเน่นี่สุดยอดเลยมีความมานะอดทนขยันซ้อมแล้วเธอก็เชียร์มาโดยตลอดคุณผู้ฟังก็ยังส่งมาเรื่อยๆนะคะหลังเป็นภาพที่ยังไงก็เชื่อค่ะว่าดูแล้วจะรู้สึกดีใจนะคะเอาเป็นว่าคนไทยทุกคนเนี่ยภูมิใจในตัวเธอมากมายเลยคลิปที่ส่งมาบางทีมันเป็นแบบวิดีโอแบบอะไรล่ะคะเป็นคลิปเสียงอ่ะเพราะฉะนั้นบางทีก็ต้องกลับไปดูก่อนต้องกลับไปดูก่อนแต่ว่าเป็นคลิปที่แสดงถึงความชื่นชมที่มีต่อเธอนะคะกับการที่ได้คว้าแชมป์ AGT ได้สำเร็จนะคะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็คนไทยทุกคนก็ภาคภูมิใจในตัวเธอนะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษไหมคะวันนี้เพลงที่จะมอบให้กับเนเน่เนี่ยก็บอกมาได้นะคะว่าอยากจะฟังเพลงอะไรยังทันอยู่เดี๋ยวครึ่งหลังเราก็มาฟังกันได้วันนี้ก็คงจะคุยกันถึงแต่เรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเรื่องราวของความดีอกดีใจของทุกๆคนที่ได้ส่งมาให้เนี่ยส่งมาให้มีคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงของลิงคินปาร์คเดี๋ยวดูให้ก่อนนะคะว่ามีไหมนะกับเพลงนี้เนี่ยอ๋อเพลงนี้มาละเพลงที่คุณฟังอยากจะฟังเพลงที่คุณช่วยเลือกมาทางไลน์ก็เป็นเพลงเดียวกับที่ปรากฏที่จอ SMS นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะนำมาให้ฟังค่ะนำมาให้ฟังช่วงนี้ก็มีความสุขกันเธอก่อน

มาละเพลงทยอยมาเพราะมีประเภทหนักๆ ก็มีหนักๆต้องไว้วันเสาร์นะคะเสาร์อาทิตย์อย่างนั้นแหละร็อกเพราะว่าเราฟังเพลงร็อกกันอยู่แล้วนะคะเสาร์อาทิตย์ก็จะมีเพลงแนวๆนั้นส่วนวันธรรมดานี่อยากจะให้เป็นเพลงแนว easy listening แต่ก็เดี๋ยวจะมีนะคะที่คุณผู้ฟังอยากฟังเนี่ยจะได้มีความสุขตามที่ request มานะคะหลายท่านใจตรงกันใจตรงกันแล้วเนี่ยเราก็มาฟังกันเลยค่ะกับ2เพลงนี้

และนี่คือเพลงส่งท้ายที่อยากจะมอบให้เธอนะคะเนเน่โรเจอร์ I can't stop loving you ในเวอร์ชั่นร็อก

บ่ายนี้ดีเจเจี๊ยบรัชนีและน้องต่อรัฐพลแก้วสุขลาไปด้วยเพลงนี้เลยนะคะพรุ่งนี้มาใหม่ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งแก้ไขเหตุรถไฟขัดข้องขบวนกรุงเทพฉะเชิงเทราเดินรถได้แล้วตามปกติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งแก้ไขเหตุรถไฟขัดข้องขบวนกรุงเทพฉะเชิงเทราเดินรถได้ตามปกติแล้ว
4: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งเหตุขัดข้องของขบวนรถชานเมืองที่367เส้นทางกรุงเทพหัวลำโพงมุ่งหน้าชุมทางฉะเชิงเทราซึ่งเดินทางออกจากสถานีมักกะสันเมื่อเวลา 10:30 นต่อมาเมื่อเวลา 10:40 นขณะเคลื่อนตัวถึงช่วงระหว่างสถานีมักกะสันถึงสถานีคลองตันรถเกิดปัญหาเครื่องยนต์ดีเซลลมตกไม่สามารถทำขบวนต่อได้ในสถานีมักกะสันจึงได้ส่งหัวรถจักรดีเซลเข้าช่วยเหลือและทำการลากจูงขบวนรถกลับเข้าสถานีมักกะสันเพื่อทำการแก้ไขล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ทำการแก้ไขระบบเครื่องยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วขบวนรถสามารถกลับมาเดินรถได้ตามปกติและไม่มีขบวนรถใดๆกีดขวางการจราจรทางรถไฟในเส้นทางดังกล่าวนพศรแก้วคำรายงาน
0: จังหวัดอ่างทองระดับน้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยใน4อำเภอของอ่างทองเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30 เซนติเมตรกระทบแล้ว3อำเภอ
5: สถานการณ์น้ำในจังหวัดอ่างทองตั้งแต่ช่วงเย็นวานจนถึงเช้าวันนี้พบว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยที่ไหลผ่าน4อำเภอของจังหวัดอ่างทองคืออำเภอเมืองอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอชัยโยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30 เซนติเมตรด้านเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองอยู่ที่6เมตร92เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่งประมาณ3เมตรแม่น้ำน้อยหมู่9ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญระดับน้ำอยู่ที่4เมตร27เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง73เซนติเมตรมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วจำนวน3อำเภอคืออำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญและอำเภอชัยโยรวม3ตำบล10หมู่บ้าน115ครัวเรือนขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองร่วมกับศูนย์ปภ.เขต2สุพรรณบุรีเตรียมระดมทรัพยากรเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดอ่างทองเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้แก่รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว1คันรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจำนวน2คันเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์จำนวน2ลำเรือยางพร้อมเครื่องยนต์จำนวน5ลำและเรือพายจำนวน25ลำที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
0: รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนและอิหร่านพบหารือเกี่ยวกับการหาแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้ความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศทวีความรุนแรงขึ้น สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายอันดรีซีบีฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนพบกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA สมัยสามัญครั้งที่81ในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับการหาแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้ความตึงเครียดระหว่างยูเครนกับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นโดยนายซีบีฮาและนายอารักชีเห็นพ้องที่จะยังคงเปิดช่องทางสื่อสารที่มีอยู่ของทั้งสองประเทศต่อไปนายซีบีฮายังใช้โอกาสนี้เน้นย้ำถึงจุดยืนของยูเครนที่สนับสนุนการฟื้นฟูสันติภาพและเสถียรภาพทั้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและยุโรปตะวันออกทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างยูเครนและอิหร่านย่ำแย่ลงหลังจากรัฐบาลยูเครนกล่าวหาว่าทางการอิหร่านจัดหาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรุ่นชาเฮดให้แก่รัสเซียเพื่อนำไปใช้สำหรับการทำสงครามกับยูเครนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
6: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอทุ่งสงอำเภอจุฬาภรอำเภอชะอวดอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตาขาวอำเภอนายงอำเภอวังวิเศษอำเภอห้วยยอดอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอเขาชัยสนอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอจะนะอำเภอหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งอำเภอสะดาวอำเภอนามอมจังหวัดสงขลาอำเภอมายออำเภอสายบุรีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีอำเภอเมตงอำเภอทานโตจังหวัดยะลาอำเภอกะบังอำเภอขออภัยอำเภอแว้งอำเภอสุขีรินทร์อำเภอสงขลาปาดีอำเภอสงขลาโกลกอำเภอจะนะอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดสระบุรีนครนายกปทุมธานีสมุทรปราการกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสมุทรปราการหลังจากนั้นเวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.ตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณกรุงเทพมหานครเขตคลองสามวาหนองจอกมีนบุรีบริเวณจังหวัดปทุมธานีคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการทิวราดีคิดรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

สวัสดีค่ะคุณที่รักค่ะรู้สึกเหมือนเฮดโฟนหูฟังเสียงจะเบาไปนิดหนึ่งปรับแป๊บนะคะเรียบร้อยสวัสดีใหม่สวัสดีค่ะคุณที่รักค่ะดีเจอึ่งและท็อปเซเลคชั่นนะคะช่วงบ่ายค่ะส่วนช่วงเช้ามีท็อปเซเลคชั่นภาคเช้า8นาฬิกาถึงเที่ยงดีเจพี่เทวีแย้มสวนช่วงบ่ายเริ่มตรงนี้เลยบ่าย2โมงกว่าๆนิดๆถึง4โมงเย็นชั่วโมงแรกนี่เรามอบให้ทุกท่านคนรักเสียงเพลงที่ฟังคลื่นนี้นี่รักเสียงเพลงกันทุกท่านอยู่แล้วก็ฟังเพลงกันต่อเนื่องและออกอากาศกัน2คลื่นพร้อมกันทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ดีเจอึ่งมะทุรสโอสถานนท์นะคะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังและเราก็สุขสันต์กันจริงๆวันนี้สุขสันต์วันพระศุกร์ดีที่24กันยายนนอกจากจะเป็นวันสำคัญของไทยวันมหิดลแล้ววันนี้นะคะคนไทยดวงใจของคนไทยทุกดวงเชียร์น้องเนเน่รอยัลสาวน้อยมหัศจรรย์อายุแค่16ปีจากภูเก็ตนะคะซึ่งสร้างปรากฏการณ์สร้างอะไรอีกดีคะประวัติศาสตร์อย่างน้อยก็ประวัติศาสตร์ปรากฏการณ์ของไทยนะคะประวัติการของรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์อันนี้ก็สร้างเหมือนกันหลายๆแง่มุมนะคะแล้วตอนนี้เธอไม่ได้เป็นลูกสาวแห่งชาติคนที่สองรองจากน้องลิซ่าแล้วเธอเป็นลูกสาวของโลกนี้อันนี้ดีเจอึ่งก็อยากจะพูดแบบนั้นเองแต่คนที่พูดแบบนั้นคนแรกคือป๋าฮาวีแมนเดลนะคะซึ่งไม่ต้องขายบ้านเพราะว่าน้องเนเน่ได้รางวัลชนะเลิศอเมริกาสก็อตทาเลนต์ป๋าไม่ต้องขายบ้านหลังใหม่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าในโลกออนไลน์ของฮาวิแมนเดลนั้นเชียร์น้องเนเน่สุดใจเลยฮาวิบอกว่าตอนนี้เนเน่รอยัลเป็นลูกสาวของโลกนี้แล้วทุกคนนะรักให้กำลังใจเชียร์เธอแล้วก็เราก็มารอดูกันว่าอนาคตสิ่งที่น้องเนเน่รอยัลจะทำต่อไปนี้นะคะคืออะไรบ้างทุกคนดีเจอึ่งเชื่อว่าให้กำลังใจเธอแน่นอนก็ขอให้เธอได้รับสิ่งที่ดีๆอนาคตไกลเท่าที่ใจจะฝันถึงแต่ว่าหลายๆเพลงที่เราได้ดูเธอนำเอามาในการแข่งขันอเมริกาสก็อตทาเลนต์นั้นเธอก็นำมาด้วยคงชอบเพลงเหล่านี้อยู่แล้วและเธอมาปรับนะคะหลายอย่างเป็นตัวของเธอเองอย่างที่น้องบอกว่านี่ก็คือตัวเธอนั่นแหละทุกเพลงที่โชว์ในอเมริกาสก็อตทาเลนต์วันนี้คนไทยมีความสุขมากๆเหมือนชนะเองเลยนะคะวันนี้ก็แหมยินดีมีรอยยิ้มกันทุกท่านเลยดีเจอึ่งก็ยินดีกับน้องเนเน่รอยัลด้วยนะคะวันนี้เราเริ่มรายการกันด้วย Captain and Tennille ค่ะความรักจะทำให้เราอยู่ด้วยกันได้และก็ตลอดรอดฝั่งความรักเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการนะคะในการอยู่ร่วมกัน Love Will Keep Us Together ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยเพลงร้องคู่เฉพาะกิจของ Robbie Williams และ Nicole Kidman นะคะ Something Stupid เพลงน่ารักที่ไม่ได้ฟังกันนานมากวันนี้นำมาฝากกันด้วยค่ะและดีเจอึ่งมอบเพลงนี้ให้น้องเนเน่นะคะเมื่อเราเชื่อว่าเราทำได้ไปให้ถึงค่ะ

แอปบ้า The Winner Takes It All ชุด3เพลงนะคะมอบให้เนเน่รอยัลเริ่มกันด้วยวิทนีย์ฮูสตันและมารายแคร์รีร้องเพลง When You Believe ค่ะไมเคิลโบลตันเพลงนี้พูดถึงเรื่องของสิ่งต่างๆที่เราต้องผจญเผชิญก้าวไปฝ่าฟันนะคะอุปสรรคมีแน่นอนแต่ว่าถ้าเราไม่ย่อท้อสู้ๆกับอุปสรรคทั้งหลายเหล่านั้นเราก็จะถึงเส้นชัยในที่สุดค่ะ Go the Distance จาก Michael Bolton และแอปบ้าบอกว่า The Winner Takes It All นะคะ The Winner ก็คือน้องเนเน่ก็ได้รับรางวัลนะคะผู้ชนะอเมริกา Scott Talent ได้รับรางวัลที่รายการทางรายการประกาศไว้มูลค่านะคะ$1,000,000แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะได้รับเงินสด$1,000,000ทันทีเนื่องจากเขามีเงื่อนไขของรายการกำหนดนะคะให้สามารถรับเงินในรูปแบบรายปีก็ได้ค่ะรายปีเป็นเวลา40ปีหรือว่าจะเลือกรับเป็นเงินก้อนตามมูลค่าปัจจุบันซึ่งจำนวนเงินจริงจะต่ำกว่า$1,000,000นะคะแล้วก็มีเรื่องของภาษีต้องจ่ายมาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็พูดถึงเรื่องราวของเงินรางวัลที่วินเนอร์ได้รับแล้วเห็นบอกว่าทางเจ้าสัวธนินทร์เจรวนนท์ของเครือทาง CP จะมอบคอนโดมิเนียมแถวบางนาตราดนะคะ Forestier ใช่ไหมคะให้ทางน้องเนเน่รอยัลและครอบครัวด้วยนะคะ1ห้องเลยแหมดีใจด้วยนะคะแล้วก็พูดถึงเส้นทางของน้องในรายการอเมริกา Scott Talent2026ซึ่งเป็นซีซั่นที่21เนี่ยเริ่มต้นออดิชั่นด้วยเพลงซอมบี้ของ The Cranberries นะคะก่อนที่น้องจะผ่านเข้าสู่รอบ Judges Callbacks แล้วเลือกเพลง Hysteria ของวง Muse มาโชว์ทั้งเสียงพลังเสียงและฝีมือกีตาร์ค่ะจากนั้นรอบไลฟ์โชว์เนเน่ขึ้นเวทีด้วยเพลง Black Hole Sun ของ Soundgardenกลายเป็นอีกจุดสำคัญของการแข่งขันเลยเพลงนั้นเพราะว่าเมลบีกดโกลเด้นบัสเซอร์ให้เธอผ่านไปเลยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยตรงนะคะแล้วก็รอบไฟนอลเนเน่เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขัน10คนสุดท้ายที่แต่ละคนแต่ละทีมเนี่ยแต่ละกลุ่มมากันแบบหลากหลายนะคะ10ทีม10คนสุดท้ายน้องเนเน่เลือกเพลง Seven Nation Army ของ The White Stripes นะคะเพลงดังของวงนี้แต่ว่าคนที่ไม่ได้ฟังแนวร็อกอาจจะไม่รู้จักค่ะน้องเนเน่ปรับเป็นร็อกให้หนักขึ้นในสไตล์ของตัวเธอเองเพราะว่าเธอบอกว่ามันเป็นตัวเธอพร้อมโชว์กีตาร์โซโล่ได้รับความสนใจมากมายนะคะอย่าว่าแต่คนดูทางในห้องส่งคนดูทางบ้านในอเมริกาคนดูทางบ้านทั่วโลกเนี่ยนะคะสื่อต่างๆก็สนใจเดี๋ยวนี้นะคะแต่ละฟีดนี่เป็นเรื่องน้องเนเน่ทั้งนั้นวันนี้เลยนะคะและสุดท้ายเธอก็ได้รับรางวัลเพราะเป็นผู้ชนะเลิศอเมริกา Scott Talent Season 21ปี2026นะคะเรามาฟังเพลงนี้กันดีกว่าเพลงที่ทำให้ก้าวแรกของเธอนั้นมีก้าวต่อไปจนถึงก้าวที่เป็นผู้ชนะเลิศ AGT วันนี้นะคะซอมบี้จาก The Cranberries ค่ะ

หลายเพลงเลยนะคะเริ่มต้นด้วยเพลงของ The Cranberries เพลง Zombie เพลงนี้คนไทยคุ้นเคยที่สุดมั้งคะถ้าในหลายๆเพลงที่น้องเนเน่นำมาร้องดีเจอึ๋งให้ฟัง Zombie Version จากอัลบั้มชุด Something Else ของ The Cranberries อัลบั้มชุดนี้นำเอาเพลงดังๆของตัวเองมาทำใหม่ให้ฟังง่ายขึ้นคือเบาลงนะคะเป็นออเคสตราบ้างเป็นอะคูสติกเวอร์ชันบ้างซอมบี้ที่ฟังไปก็เป็นอะคูสติกเวอร์ชันค่ะตามมาด้วยเพลงที่คุณผู้ฟังถามมาดีเจอึ๋งก็ว่าเข้ากันดีกับซอมบี้นะคะควีนและโบฮีเมียนแรปโซดีโมโนเพลงนี้นะคะจะเล่นหลายวันแล้วไม่ได้เล่นสักที Live in Mono เพลงที่มีเสน่ห์มากๆค่ะพูดถึงการที่น้องเนเน่นำเพลงร็อกรุ่นเก่านะคะหลายเพลงนี้อายุมากกว่าน้องเนเน่ซะอีกมาร้องใหม่ไม่ว่าจะเป็นซอมบี้ Black Hole Sun Hysteria Seven Nation Army แล้วก็เพลงที่ร้องวันนี้กับวง Linkin Park เนี่ยนะคะเพลงชื่อ The Emptiness Machine ต่างๆเหล่านี้เป็นเพลงร็อกที่รุ่นเก่าถึงไม่เก่ามากแต่ก็เก่านะคะก็ทำให้เพลงรุ่นเก่าได้เกิดอีกครั้งหนึ่งคนที่ฟังน้องเนเน่ร้องเพลงในการประกวด AGT ปีนี้แล้วก็เพลงดีจังก็ตามไปฟังออริจินัลเวอร์ชันกันเหมือนน้องเนี่ยทำให้เพลงรุ่นเก่าเพลงร็อกเก่าเหล่านี้ได้มีชีวิตชีวาเกิดมาใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกเรื่องหนึ่งที่มองเห็นชัดคือการแต่งกายของน้องเนเน่ใช้ผ้าไทยนะคะดีไซน์นี่แบบว่าแข็งแกร่งแต่ก็อ่อนช้อยในทีผ้าไทยโดยเฉพาะผ้าไหมหรืออะไรต่างๆที่เป็นของผ้าไทยนี่สวยอยู่แล้วนะคะได้ดีไซเนอร์แล้วก็ทีมงานที่แบบเต็มใจมากๆที่จะร่วมด้วยช่วยกันทำให้น้องเนเน่อยู่บนเวทีของ AGT ได้อย่างสมภาคภูมิจากเมืองไทยนี่นะคะทีมงานเหล่านี้ก็ต้องยกย่องเช่นกันนะคะแล้วก็ดีเจอึ๋งสังเกตเห็นว่าน้องนี่เขาจะยกมือไหว้บ่อยมากนะคะการยกมือไหว้การไหว้แบบไทยใช้ได้ทั้งสวัสดีและลาก่อนและขอบคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นการสื่อสารที่ไม่ต้องแบบเตรียมตัวอะไรกันเลยอยู่ในสายเลือดของคนไทยอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือน้องเนเน่นี่วันนี้เห็นบ่อยมากตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะยกมือสองข้างมาทำเป็นรูปหัวใจให้ทุกท่านโดยเฉพาะมอบหัวใจมือทำเป็นหัวใจให้กรรมการซึ่งกรรมการไม่ค่อยจะลำเอียงเท่าไหร่แสดงออกนอกหน้าว่าเชียร์น้องเนเน่เต็มที่ค่ะก็ยินดีกับน้องโนดด้วยอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราก็คงได้ยินและเห็นรูปและเรื่องต่างๆของน้องมากมายเราก็ร่วมยินดีลูกสาวของโลกใบนี้เกิดใหม่อีกคนหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังขอเพลงจากภาพยนตร์เรื่อง Rocky มาตั้งแต่เมื่อวานนี้เล่นให้ไม่ทันนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าเร็วๆนี้จะมีหนังเรื่อง I Play Rocky ซึ่งหนังเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ดราม่าชีวประวัตินะคะของตัวซิลเวสเตอร์สตาโลนหมายถึงถ่ายทอดประวัติของดาราคนนี้นะคะเนื้อเรื่องนี้เล่าชีวิตจริงที่ซิลเวสเตอร์สตาโลนนั้นแหมแสนยากลำบากแล้วก็ดิ้นรนมากๆจากวัยเด็กวัยหนุ่มนะคะมาเป็นนักแสดงจากโนเนมแต่ว่าเขาก็มีความตั้งใจอดทนอย่างแรงกล้าสามารถผลักดันสร้างสรรค์ภาพยนตร์ระดับตำนานเรื่องร็อกกี้ในปี1976ได้สำเร็จนะคะหนังเรื่องนั้นดังจริงๆค่ะแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์ชื่อ I Play Rocky ซึ่งจะฉายทั่วโลกน่าจะเดือนพฤศจิกายนของไทยยังไม่ได้กำหนดวันฉายนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าเขามีในเรื่องนี้มีนำเอาเพลงของ Rocky ก็คือเพลง Gonna Fly Now เพลงดังจากภาพยนตร์ Rockyปี76เนี่ยนะคะมาทำใหม่ด้วยแต่ว่าดีเจอึ๋งยังไม่มีอันนั้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ฟังของเก่าก่อนค่ะ Gonna Fly Now Bill Conti ค่ะ

Gonna Fly Now เวอร์ชันเดิมนะคะจากบิลคอนติจากภาพยนตร์เรื่อง Rocky ปี1976เอาไว้รอฟัง Gonna Fly Now เวอร์ชันใหม่จากภาพยนตร์ประวัติของซิลเวสเตอร์สตาโลนนะคะต้องอลังการกว่าเดิมแน่นอนวันนี้ชั่วโมงนี้ปิดท้ายกันด้วยบรรเลงเหมือนกันจากซีรีส์Hill Street Blues นะคะ The Theme from Hill Street Blues Mike Post ค่ะเดี๋ยวฟังข่าวสักครู่ค่ะ

0: คุณกำลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลชี้แจงสาเหตุการเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงต่อสภาผู้แทนราษฎรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
3: รักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารัก
6: ทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รัฐบาลชี้แจงสาเหตุการเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงต่อสภาผู้แทนราษฎรเตรียมกระจายน้ำหลายทางเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนและเร่งดำเนินโครงการระบายน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาระยะรัฐบาลชี้แจงสาเหตุการเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงต่อสภาผู้แทนราษฎรเตรียมกระจายน้ำหลายทางเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนและเร่งดำเนินโครงการระบายน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาระยะยาว
8: มาปริมาณน้ำต้องระบายเพิ่มจาก490ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 1,620 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยกรมชลประทานจึงต้องเร่งระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำล้นประตูส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งในการแก้ปัญหาในเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนจะปรับการบริหารน้ำเป็นแบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผ่านน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยาสำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวรัฐบาลเร่งดำเนินโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีพร้อมมีแผนปรับเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองระพีพัฒน์โดยตั้งเป้าดำเนินการในปี2570เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยวัฒนาตระเกตรายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทสั่งการบริหารจัดการเชิงรุกรับมือฝนตกเพิ่มในระยะนี้เพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาน
9: ายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง ดยที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,777 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอย่างเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบพื้นที่และทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังจังหวัดด้านเหนือเขื่อนที่อาจได้รับผลกระทบรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สถานการณ์ให้ประชาชนรับทราบทั้งนี้แม้ว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนจะเริ่มลดลงแต่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นกำชับให้ชลประทานในพื้น

0: ที่วางแผนการบริหารจัดการน้ำพร้อมให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและอาคารชลประทานเป็นหลักปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนในหลายอำเภอของจังหวัดจันทบุรีจากฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเอ่อท่วมถนนสวนผลไม้และด่านชายแดนถาวรบ้านแหลม
2: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนอำเภอมะขามท่าใหม่ขุงโป่งน้ำร้อนแก่งหางแมวและเขาเคจกูดเฝ้าระวังฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้ส่วนฝนที่ตกต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้เช้าวันนี้ระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดน้ำล้นตลิ่งและเอ่อล้นเข้าท่วมถนนสวนผลไม้ในตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีและในเวลา10นาฬิกาน้ำเอ่อล้นท่วมบริเวณหน้าด่านชายแดนถาวรบ้านแหลมขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบจากปริมาณฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดตรงชัยมีทัพทิมสวท.จันทบุรีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา15นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตำบลจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูปกคลุมจังหวัดเลยจังหวัดชัยภูมิกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอชุมแพอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นอำเภอกุดบากอำเภอภูพานอำเภอตางงอยจังหวัดสกลนครอำเภอพยัคฆ์ภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอคำม่วงอำเภอสมเด็จอำเภอนาคูอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอนาทมอำเภอบ้านแพงอำเภอศรีสงครามอำเภอท่าอุเทนอำเภอพรสวรรค์จังหวัดนครพนมอำเภอหล่มเก่าอำเภอลมสักอำเภอเขาค้ออำเภอชนแดนอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอคำชะอีอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอเสนางนิคมจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอหนองพอกอำเภอจังหารอำเภอทวัตบุรีอำเภออาสามารถอำเภอเสรภูมิอำเภอปทุมราชอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอพรทรายอำเภอหนองฮีอำเภอพนมไพรอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดปกคลุมจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์เกือบทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะเทียนพระจังหวัดสงขลาได้นั่งตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอพุนพินอำเภอเวียงสะอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภออ่าวลึกอำเภอคลองท่อมอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่อำเภอชะอวดอำเภอถ้ำพันนาราอำเภอร่อนพิบูรณ์อำเภอจุฬาภรณ์อำเภอสว่างอำเภอพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังอำเภอปากบอนอำเภอปากพยูนอำเภอบางแก้วอำเภอตะโมดอำเภอเขาชัยสนอำเภอศรีนครินทร์อำเภอศรีบรรพตอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอจะนะอำเภอควนเนียงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาอำเภอสายบุรีอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอแม่ยออำเภอปานาเรอำเภอโคกโพอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอำเภอทานโตอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอตากใบอำเภอแว้งอำเภอศรีสาครอำเภอสมัยปาดีอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยบริเวณกรุงเทพมหานครเขตคลองสามวาหนองจอกมีนบุรีบริเวณจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสมุทรปราการกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตคลองสามวาหนองจอกมีนบุรีลาดกระบัง คันนายาวสะพานสมประเวศจังหวัดปทุมธานีสมุทรปราการหลังจากนั้นเวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.พบกลุ่มฝนบริเวณกรุงเทพมหานครเขตคลองสามวาหนองจอกมีนบุรีลาดกระบังคันนายาวสะพานสมประเวศดอนเมืองสายไหมหลัก4บางเขนบริเวณจังหวัดปทุมธานีสมุทรปราการคาดว่าปกคลุมมากกว่า1 ชั่วโมงการจิงราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: โรงแรมเอสศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาโทร038-183-888
1: ท็อปเรดิโอ 93.5 คือคลื่นที่ใช่ใครๆก็ฟังทั้งกลุ่มเป้าหมายชัดเจนติดต่อโฆษณากับเราได้ที่โทร086-392-2967 086-392-2967
2: ท็อปเรดิโอ 93.5
3: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลง3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี I Love 70 The ABC Concert Tributes to The ABBA Bee Gees Carpenters ถ่ายทอดโดยศิลปินรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบนชลาทิตแหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Begins Pure The Voice จุ๋มนริกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัยอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ Alticket และ LINE @ramatiket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
4: อาบน้ำใหญ่ใช้เวลาเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะไปหมด
5: งั้นลองนี่ใหม่สบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสผสานน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกและสารสกัดจากดอกบัวด้วยกรีนทีและ B3 ช่วยบำรุงผิวดูกระจ่างใสอาบสะอาดดูชุ่มชื่นนานกลิ่นหอมละมุนช่วยผ่อนคลายผิวดูใสให้ฟิลอาบน้ำใหญ่ได้ทุกวันด้วยสบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสที่7-11

3:20 น.เริ่มต้นชั่วโมงนี้กันด้วย2เพลงไพเราะนะคะเพลงแรกเป็นเพลงจากการประพันธ์ของโปรดิวเซอร์คนเก่งนักแต่งเพลงที่เก่งมากๆเบิร์ดแบ็คคาร์แรกแล้วก็มีนักร้องหลายคนมาร้องเพลงนี้นะคะหลายเวอร์ชันจริงๆคุณผู้ฟังขอมาดีเจอึ๋งเลือกเวอร์ชันหนึ่งที่เป็นที่

รู้จักกันดีดิออนวอริกร้องเพลงนี้ What the world needs now is love นะคะส่วนเพลงที่สองตามมาเพลงนี้ไม่ได้ฟังกันนานมากๆเลยความละมุนละไมที่ทั้งเจมส์อินแกรมและแพตตี้ออสตินร้องเพลงนี้ด้วยกันเข้าด้วยกันมากๆนะคะ Baby Come To Me วันนี้คิดถึงเลือกมาฝากกันด้วยค่ะเริ่มต้นชั่วโมงที่2 Top Selection บ่ายๆของวันพฤหัสบดีที่24กันยายนวันนี้แต่เช้านี่ก็ดูครึ้มๆแต่ว่าพอสายหน่อยแดดมาและจนถึงป่านนี้ยังไม่มีผู้สื่อข่าวของที่นี่ท่านไหนอยู่กันหลายที่เพราะว่าคุณผู้ฟังทุกท่านดีเจอึ๋งมอบตำแหน่งผู้สื่อข่าวด้านทั้งจราจรบ้างอากาศบ้างให้คุณผู้ฟังทุกท่านเลยเพราะว่าแต่ละท่านก็อยู่กันแต่ละที่นะคะยังไม่มีใครรายงานเรื่องฟ้าฝนเพราะฉะนั้นทางสะดวกวันนี้ฝนยังไม่มาแต่ใช่ว่าฝนจะไม่มีดูกันต่อไปค่ะแล้วก็เรื่องหนึ่งที่รับรองว่ามาและมีนะคะคือเดือนกันยายนนี้มีโปรโมชั่นอันนี้ลืมไม่ได้นะคะสำหรับช่องทางการสั่งซื้อไลน์ทาง LINE แอดและ Facebook ของ Tropicana ค่ะซึ่งจุดเริ่มต้นของเราเสน่ห์มะพร้าวพันธุ์ดีของไทยจากลุ่มน้ำตาปีซึ่งที่นี่เป็นดินแดนที่สมบูรณ์และบริสุทธิ์มากๆนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีมะพร้าวดีคัดสรรกันมาแบบดีปลูกแบบดีๆแต่แค่นั้นก็ยังไม่พอนะคะถ้าจะสกัดน้ำมันมะพร้าวดีๆต้องมีกรรมวิธีการสกัดที่ดีด้วยซึ่ง Tropicana มีกรรมวิธีสกัดน้ำมันเฉพาะของเราสกัดเนื้อและเยื่อที่เขาหุ้มกะลามะพร้าวซึ่งประโยชน์จากธรรมชาติอยู่ตรงนั้นมากมายนะคะเราก็สกัดมาด้วยได้น้ำมันมะพร้าวออแกนิกสีประกายทองสีที่แตกต่างนั้นบ่งบอกความต่างนะคะมากมายเลยรสชาติดีไม่เหม็นหืนเก็บได้นานรสชาตินี่การันตีกันด้วยรางวัลระดับโลก Superior Taste Award นะคะและนอกจากนั้นบ่งบอกความต่างนะคะมากมายเลยรสชาติดีไม่เหม็นหืนเก็บได้นานรสชาตินี่การันตีกันด้วยรางวัลระดับโลก Superior Taste Award นะคะและนอกจากนั้นสารช่วยอะไรช่วยฆ่าเชื้อโรคเพิ่มภูมิคุ้มกันลดอาการลดการอักเสบลดอาการติดเชื้อลดอาการไข้นะคะคุณสมบัติประโยชน์มากมายจริงๆนี่แค่บางส่วนของน้ำมันมะพร้าวซึ่งน้ำมันมะพร้าวเดี่ยวๆก็ใช้ประโยชน์ได้มากมายตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าแต่ว่าเราต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามที่ใช้ประโยชน์ได้แบบสะดวกนะคะเพราะฉะนั้นก็มีผลิตภัณฑ์มากมายจุดเริ่มต้นจากน้ำมันมะพร้าวดีๆค่ะซึ่งเดือนนี้มีโปรช็อปออนไลน์กับ Tropicana รับส่วนลดพิเศษตลอดเดือนซื้อครบ599บาทรับส่วนลดทันที 12% ซื้อครบ999บาทรับส่วนลดทันทีไปเลย 20% ฟังไม่ผิดนะคะแต่ว่าโปรนี้ต้องซื้อกันที่ LINE @tropicana oil หรือซื้อทาง Facebook ก็ได้สะดวกมากส่งถึงบ้านเลยค่ะ LINE ก็เข้าไปที่ @signแล้วตามด้วย TROPICANAOIL @tropicanaoil พิมพ์ติดกันหรือทาง Facebook เข้าไปที่ tropicanaoil แฟนเพจใน Facebook นะคะจาก Tropicana เพราะเราใส่ใจค่ะคิดถึงวงนี้เหมือนกัน Michael Learns to Rock นะคะ

0: Lady Rain ยังไม่มานะคะในเพลงเขาบอกว่า I hear you at my window แต่ตอนนี้ยังไม่มีใครบอกว่ามีฝนที่ไหนแต่ว่าฟ้าครึ้มนี่ช่วงบ่ายหลายที่นะคะคุณผู้ฟังบอกมาด้วยความขอบคุณก็ตามดูกันต่อไปมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่รายงานกันมาได้ที่ LINE @topradio ค่ะเมื่อสักครู่นี้ Indecent Obsession Lady RainMichael learns to rock, that's why you go away. นานๆฟังกันสักครั้งหนึ่งนะคะและวันนี้วันมหิดลก็นึกถึงโครงการธนบุรีรันครั้งที่2นะคะโครงการนี้เป็นการวิ่งลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะธนบุรีรันครั้งที่2จัดโดยโรงพยาบาลธนบุรีและบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์จำกัดมหาชนค่ะระดมรายได้จากทุกท่านเลยหรือว่าผู้ที่รักการวิ่งก็ได้นะคะนำขึ้นทูลเกล้าถวายแด่องค์ประธานสิริราชมูลนิธิก็ใช้ประโยชน์นะคะทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยผู้ด้อยโอกาสภายใต้การอุปถัมภ์ของสิริราชมูลนิธิค่ะงานจะมีวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมนี้ที่บริเวณถนนลอยฟ้าบรมราชชนนีจุดปล่อยตัวและจุดเส้นชัยอยู่ที่สวนหลวงพระราม8บริเวณเชิงทางลาดเชิงลาดทางขึ้นสะพานพระรามที่8ฝั่งธนบุรีค่ะประเภทการวิ่งนะคะฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง21กิโลเมตรนะคะอัตราค่าสมัคร850บาทมินิฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง10กิโลเมตรนะคะอัตราค่าสมัครก็650บาทค่ะมีฟันรันก็เดินด้วยก็ได้ฟันรันเนี่ยเดินได้วิ่งก็ได้นะคะระยะทางสวยๆ5กิโลเมตรสบายๆนะคะอัตราค่าสมัคร650บาทค่ะสามารถจะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์www.thai.run นะคะ www.thai.run แล้วก็ /thonburi2 นะคะแล้วก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ธนบุรีรันภาษาอังกฤษนะคะ Facebook ธนบุรีรันภาษาอังกฤษค่ะหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร095-558-1556นะคะ095-558-1556ค่ะ
1: ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ
2: แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ
1: ปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตา
2: โรงพยาบาลป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ
1: ปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตา
2: โรงพยาบาล
1: เจ้าห้าชื่อบัญชีบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธิต่อไป
2: ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรและใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
1: สอบถามรายละเอียดโทรหรือ LINE ID 082-818-4364
2: เพราะทุกน้ำใจของคุณอาจเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะช่วยต่อชีวิตให้ใครอีกหลายคนธนบุรีรันครั้งที่2ร่วมวิ่งร่วมให้เพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
3: ปัญหาผมร่วงอาจทำให้สะเทือนไปทั้งชีวิตเพราะทุกเส้นที่ขาดหลุดร่วงคือความมั่นใจที่หลุดหายไปใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic มี Coconut Extract และสารสกัดจากธรรมชาติช่วยลดการขาดหลุดร่วงช่วยบำรุงล้ำลึกแค่ฉีดบนหนังศีรษะแล้วนวดเบาๆใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic เปลี่ยนผมร่วงเป็นผมรุ่งใหม่25มิลลิลิตรที่ 7-Eleven

2เพลงอมตะจริงๆนะคะ Otis Redding Sitting on the Dock of the Bay ที่คุณนุขอมาและ DJ อึ๋งเลือก Stevie Wonder You Are the Sunshine of My Life เพลงนี้ของ Stevie Wonder ไม่ได้ฟังนานมากเป็นเพลงที่คลาสสิกจริงๆแล้วก็ไพเราะมากๆนะคะแล้ววันนี้วันพระศุกร์ที่24กันยายนวันคล้ายวันเกิดคุณนุพอดีบอกมาโดยคุณโจซึ่งคุณนุและคุณโจเป็นเพื่อนกันก็เลยรู้วันเกิดกันนะคะแถมทั้งคู่นี่ก็ฟังรายการเดียวกันด้วยอันนี้เป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่น่าดีใจคุณโจก็เลยบอกดีเจอึ๋งว่าวันนี้วันคล้ายวันเกิดคุณนุอยากจะขอเพลงให้คุณนุเพื่อนรักสักเพลงหนึ่งนะคะดีเจอึ๋งก็บอกไปว่าวันนี้คุณนุก็ขอเพลงมาเหมือนกันก็คือ Sitting on the Dock of the Bay เล่นไปแล้วเรียบร้อยก็สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดนะคะเบิร์ธเดย์คิดวันนี้ทุกท่านมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงอวยพรกันด้วย You're My Best Friend จาก Queen ค่ะ

You are my best friend จาก Queen นะคะอวยพรเบิร์ธเดย์คิดวันนี้ค่ะและวันนี้เหมือนกันหันไปทางไหนเจออะไรถ้าถามปัญหานี้คุณผู้ฟังก็จะตอบได้ถูกต้องหมดทุกท่านเจอแต่เรื่องราวรูปแล้วก็อะไรต่ออะไรมากมายนะคะของน้องเนเน่รอยัลซึ่งน่ายินดีคนไทยทุกคนก็ยินดีนะคะตอนนี้น้องเป็นลูกสาวของโลกใบนี้แล้วไม่ใช่ลูกสาวของแห่งชาติไทยอีกต่อไปคนทั้งโลกก็รักเธอนะคะเห็นบอกว่ายอดเนี่ย 1.8 ล้านวิวใน4ชั่วโมงทางช่อง YouTube อย่างเป็นทางการของ America's Got Talent นะคะความภูมิใจจากประเทศไทยจริงๆแล้วก็น้องเนเน่ให้สัมภาษณ์กับTalent Recap บอกว่าการชนะ AGT มันเป็นมากกว่าแค่ชนะในการแข่งขันหนึ่งแต่จะทำให้หนูเห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาทั้งการฝึกซ้อมการแสดงและการทุ่มเทเพื่อความฝันนี้มันคุ้มค่าจริงๆหนูอยากจะทำให้ประเทศไทยภูมิใจและหวังว่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักดนตรีรุ่นเยาว์คนอื่นๆด้วยนะคะเนเน่รอยัลให้สัมภาษณ์กับ Talent Recap ค่ะซึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือทำให้เพลงร็อกนะคะรุ่นเก่ามีชีวิตฟื้นคืนมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นก็เป็นข้อที่ดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังขอเพลงนี้มาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วบอกว่าขอมอบให้น้องเนเน่รอยัล You Got It นะคะRoy Orbison และ The Royal Philharmonic Orchestra ค่ะ

อีก3นาทีจะ4โมงเย็นดีเจอึ่งต้องลาคุณผู้ฟังตรงนี้เมื่อสักครู่นี้ได้ฟัง Royal Bison และ The Royal Philharmonic Orchestra คุณผู้ฟังมอบให้น้องเนเน่นะคะอยู่ Got It แล้วก็แถมเพลงนี้ไม่มีภูเขาลูกไหนสูงเกินกว่าที่เราจะก้าวข้ามไปได้ Ain't No Mountain High Enough Marvin Gaye และ Tammy Terrellทิ้งท้ายกันด้วยเล็กชอร์ดไรฟ์อาเลียตาเฮนส์เจอร์ไมอานะคะดีเจอึ่งลาคุณผู้ฟังตรงนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราสนับสนุนรายการขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันเดี๋ยวฟังดีเจเด่นกันต่อถึงทุ่มหนึ่งนะคะดีเจอึ่งลาแค่นี้สวัสดีค่ะ

0: ำลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐนำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐนำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าและการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกลุ่มเล็กกับภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนเป็นประตูการค้าสู่คน700ล้านคนพร้อมทั้งมีข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมทั้งมีการปรับปรุงระบบ Thailand Fast Pass ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนเป็นประตูการค้าสู่คน700ล้านคนพร้อมทั้งมีข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมทั้งมีการปรับปรุงระบบ Thailand Fast Pass ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจ
1: ยกพระออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอีกหลังน้ำเอ่อล้นท่วมสำนักสงฆ์
7: นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วและกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่19ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมสำนักสงฆ์ลัดกระสังตำบลสักขวัญอำเภอเมืองสระแก้วหลังฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในคลองเพิ่มสูงและเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ภายในสำนักสงฆ์จากการตรวจสอบพบว่าภายในสำนักสงฆ์มีพระจำพรรษาอยู่3รูปขณะที่ระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วจึงประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือพร้อมนิมนต์พระทั้ง3รูปออกจากพื้นที่ไปยังจุดปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอีกเจ้าหน้าที่ได้เร่งเคลื่อนย้ายพระออกจากพื้นที่พร้อมจัดกำลังติดตามระดับน้ำในคลองอย่างต่อเนื่องโด ยเฉพาะในช่วงวันที่24-27 กันยายนนี้ซึ่งยังต้องเฝ้าระวังฝนที่อาจจะตกเพิ่มเติมรวมถึงมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่อาจไหลลงมาสมทบผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นพร้อมแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากได้รับการแจ้งเตือนสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่รับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติระดับอำเภอ14อำเภอนำร่องชูอำเภอกลไกบูรณาการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
8: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่รับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติระดับอำเภอ14อำเภอนำร่องโดยมีผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมซึ่งการประชุมมีสมช.สอบต.และกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอจัดทำแผนให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่โดยมุ่งลดข้อจำกัดการทำงานแยกส่วนและบูรณาการการทำงานตั้งแต่ระดับนโยบายจังหวัดและอำเภอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าการแก้ไขปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบครอบคลุม3ด้านได้แก่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการช่วยเหลือประชาชนการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบโดยให้นายอำเภอเป็นกลไกสำคัญเนื่องจากใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดสำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม37อำเภอคัดเลือก14อำเภอที่ติดชายแดนไทยมาเลเซียเป็นพื้นที่นำเพื่อทดสอบความก้าวหน้าด้านความมั่นคงการพัฒนาพื้นที่การศึกษาและอำนวยความยุติธรรมก่อนนำแนวทางที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นต่อไปธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
9: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพรเจริญอำเภอศรีวิไลอำเภอบุ้งคล้าอำเภอเซกาอำเภอบึงโขงหลงอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอนนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีปกคลุมจังหวัดชัยปกคลุมจังหวัดเลยกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอคอนสารอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองนาคำอำเภอภูเวียงอำเภอหนองเรืออำเภอเขาสวนกว้างอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครอำเภอวาปีปทุมอำเภอนาเชือกอำเภอนาดูนอำเภอยางศรีสุราษฎร์อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอหนองกรุงศรีอำเภอสมเด็จอำเภอนามนอำเภอห้วยพึ่งอำเภอกุชินารายอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอหล่มสักอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอเขาค้ออำเภอศรีเทพอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอคำชะอีอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารอำเภอเสนังนิคมอำเภอชานุมานอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญปกคลุมจังหวัดร้อยเอ็ดกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอเลิงนกทาอำเภอไทยเจริญอำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอมหาชนะชัยอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษปกคลุมจังหวัดสุรินทร์จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์กับทางจังหวัดปกคลุมนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอตะลิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเคียนซาอำเภอบ้านนาสารอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอนาคลองจังหวัดกระบี่อำเภอหัวไซอำเภอชะอวดอำเภอช้างกลางอำเภอฉวางอำเภอลานสกาอำเภอนาบอนอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอยะตาขาวจังหวัดตรังอำเภอป่าบอนอำเภอปากพยูนอำเภอตะโหมดอำเภอกงหราอำเภอเขาชัยสนอำเภอบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอควนเนียงอำเภอสิงหานครอำเภอรัตภูมิ อำเภอกระสาสินอำเภอระโนดอำเภอหาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาอำเภอยะรังอำเภอโคกโพอำเภอหนองจิกอำเภอแม่ลานอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระเพาะอำเภอไม้แก่นอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีอำเภอบาเจาะอำเภอระแงะอำเภอสุขิรินทร์อำเภอจะนะอำเภอเจาะไอร้องอำเภอตากใบอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่ส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณจังหวัดปทุมธานีกลุ่มฝนเล็กน้อยปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตหลักสี่บางเขนคันนายาวบึงกลุ่มลาดพร้าวจตุจักรบางกะปิวังทองหลางประเวศจังหวัดสมุทรปราการกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตหลักสี่บางเขนคันนายาวบึงกลุ่มลาดพร้าวจตุจักรบางกะปิวังทองหลางประเวศบางซื่อพญาไทดินแดงห้วยขวางสวนหลวงวัฒนาคลองเตยพระโขนงบางนาจังหวัดปทุมธานีสมุทรปราการหลังจากนั้นเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.พบกลุ่มฝนบริเวณกรุงเทพมหานครเขตปทุมวันสาทรยานวาบางคอแหลมบางรักสัมพันธวงศ์พระนครบางกอกน้อยบางกอกใหญ่คลองสามธนบุรีราชบูรณะดอนเมืองสายไหมคลองสามวาหนองจอกหลักสี่บางเขนมีนบุรีลาดกระบังจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสมุทรปราการคาดว่าปกคลุมมากกว่า1 ชั่วโมงการเที่ยวราดิเขตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ท็อปเรดิโอ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5
2: สิ้นเพชรพราวสกาวแสงแห่งวิสิตสู่วิจิตทิพพิมานสถานศรีขอเทพไทยทุกทิศาทั่วทาตรีเชิญบดีทรงสถิตนิจนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้ผลิตรายการท็อปเรดิโอ FM 93.5 ประพันธ์โดยนายสกรชุนหโสพล

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักกลับมาพบกันเป็นประจำเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผมนฤทธิ์พันธุเมธาดีเจเดนเดนเวอร์ก็มารับช่วงต่อจากดีเจอึ๋งมัทรสโอสถานนท์ดีเจอึ๋งก็เชียร์น้องเน่ๆเชื่อว่าทุกคนเชียร์น้องเน่ๆแน่ๆวันนี้ตื่นมาตื่นสายมาเห็นคลิปรอบเข้ารอบ5คนแต่จริงๆเขาประกาศไปแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งเห็นคลิปนี้ก่อนแต่นึกในใจยังไงน้องต้องได้แน่ๆแล้วก็ได้จริงๆเก่งมากๆครับเก่งที่สุดเลยผมนึกถึงตอนคนที่ทำเพลงจากหนังอินเดียเรื่องอะไรแล้วนะครับที่คว้ารางวัลเพลงประกอบด้วยแล้วตอนมารับรางวัลร้องเพลง Top of the World เลยตอนนี้คือความรู้สึกตอนนี้เลยยืนอยู่บน Top of the World

ยจะเปิด Top of the World ให้น้องเนเน่ด้วยเราเริ่มต้นกันด้วย You've Got a Friend เวอร์ชันของ Don Williams ครับที่เลือกเวอร์ชันของ Don Williams ก็เพราะว่าเจมส์เทเลอร์มีคุณผู้ฟังจองเพลง Handyman เอาไว้ก็ได้ฟังทั้ง You've Got a Friend และ Handyman ต่อเนื่องด้วย Everything That Glitters Is Not Gold จาก Dan Seals ที่คุณผู้ฟังถามถึงเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับปิดชุดปิดเซตด้วย For the Good Times เวอร์ชันของ Anne Murray

พลงบทแก้วคุณผู้ฟังบอกว่าวันก่อนได้ยินผมเปิด10 Rounds ของ Tracy Bird ชอบมากวันนี้ขอฟังอีกก็เปิดให้ได้ฟังกันเรียบร้อยนะครับเหมือนที่เขาพูดกันไปเลยว่าปีนี้เป็นปีทองของผู้หญิงไทยจริงๆครับโอ้โหผู้หญิงไทยสร้างชื่อเยอะมากบทแก้วนี้ก็น้องลิซ่านะครับฟังเพลงนี้แล้วนึกถึงสมัยทำทัวร์รัสเซียใหม่ๆรุ่นบุกเบิกเลยโอ้ตอนนั้นเอนเตอร์เทนเอเจนต์มาจากรัสเซียแบบนี้เลยไม่รู้กี่ราวเดนบราวน์จากทรีซี่เบิร์ดต่อเนื่องมาจาก It's 5 o'clock somewhere ของอลันแจ็คสันครับมีคนมาฟังบอกว่าเปิดเพลงที่น้องเนเน่เล่นก็ได้นะไม่มีครับต้องขออภัยไม่มีจริงๆน้องเขาสายร็อกแท้จริงก็เลยจะขออนุญาตเปิดบรรยากาศหนังอินเดียเรื่องนั้นชื่อ RRR 3R และเพลงที่ได้รางวัลออสการ์ก็คือนาตูที่มีท่าเต้นโอ้โหสนุกมากนะครับแล้วคนที่แต่งเพลงนี้ขึ้นไปรับรางวัลนึกถึงบรรยากาศแบบนี้เลยเราย้อนอดีตบรรยากาศบนเวทีออสการ์กันครับ

ฟังถามถึงเพลง Country Boy ของ Glenn Campbell ครับจะส่งเพลงนี้ให้น้องเนเน่ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้น้องเนเน่ got her feet in LA แต่ก็เชื่อว่า her mind's in ภูเก็ตไทยแลนด์แน่ๆเลยแล้วก็ได้ฟังบรรยากาศของการได้รับรางวัลให้ความรู้สึกเหมือนยืนอยู่บน top of the world นะครับ5โมงเย็นพอดีได้เวลาไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากทางสถานีเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงเพราะอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึง1ทุ่มครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทตรวจสอบเหตุแพโปหลุดพร้อมสั่งการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยารองรับฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทตรวจสอบเหตุแพโปหลุดพร้อมสั่งการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยารองรับฝนตกหนัก
5: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเป็นการด่วนเพื่อตรวจสอบเหตุแพโปหลุดจากหน้าวัดธรรมมูลวรวิหารมาติดบริเวณตอหม้อสะพานใหม่อำเภอเมืองชัยนาทหลังเกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาพร้อมร่วมประเมินสถานการณ์กับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทกรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดแนวทางเก็บกู้แพโปออกจากพื้นที่โดยเร็วป้องกันไม่ให้กีดขวางทางน้ำจนกระทบการระบายน้ำหรือส่งผลเสียหายต่อโครงสร้างสะพานของกรมทางหลวงจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำณเขื่อนเจ้าพระยาสำนักงานชลประทานที่12โดยระบุว่าขณะนี้มีการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนจากพื้นที่ตอนบนพร้อมยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเพื่อช่วยชะลอน้ำและผันน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอย่างเต็มศักยภาพเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนทั้งนี้ยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมได้เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรและเครื่องจักรกลเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางและพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยมอบรางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงประจำปี2569ยกย่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบหวังสร้างแรงขับเคลื่อนการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อประชาชนนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงประจำปี2569หรือ Local Award 2026เนื่องในโอกาสครบรอบ20ปีการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีผู้บริหารระดับสูงผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารอปท.เข้าร่วมการมอบรางวัลในครั้งนี้ครอบคลุมหลายประเภทอาทิ รางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง235รางวัลรางวัลอปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นระดับประเทศ12ด้าน60รางวัลรวมถึงรางวัลอปท.ต้นแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับภาครางวัลท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่าอปท.เปรียบเสมือนเส้นเลือดฝอยที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วที่สุดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คิกออฟโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองหัวหินป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ
6: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และดร.รยนต์จิตดอนเลขาธิการมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมเป็นประธานการประชุมเริ่มต้นดำเนินงานคิกออฟโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินอำเภอหัวหินเพื่อเตรียมความพร้อมแผนการดำเนินงานปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณสนามกอล์ฟหลวงหัวหินแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครหัวหินป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญโดยมีแผนการดำเนินงานขุดเส้นทางรับน้ำระยะทาง 1,450 เมตรและงานขุดลอกและขยายสระเก็บน้ำเดิมจำนวน6จุดเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคมนี้ใช้เวลาประมาณ120วันคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม2570โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระบุว่าเขตเทศบาลนครหัวหินมักมีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฝนตกหนักจึงต้องหาพื้นที่ในการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นแก้มลิงที่จะรองรับปริมาณน้ำซึ่งจากการสำรวจสนามกอล์ฟหลวงหัวหินพบว่ามีความเหมาะสมธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
2: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตัน English Garden Resort เขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
2: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
3: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
2: แล้วพบกันนะคะ
4: คุณกำลังฟังมิวสิกโพสต์ทาง Top Radio FM 93.5 สนับสนุนโดย
5: สุพันธีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: สิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
7: สบู่เบนเนตผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยืนยันด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีซ้อน
5: Canvas Hi-Fi นวัตกรรมลำโพงลักชัวรี่ไฮไฟระดับไฮเอ็นจากประเทศเดนมาร
8: ์ก Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
9: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ดื่มยาคูทุกวันได้จุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ
9: ปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
7: ยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วนวดง่ายไม่เลอะมือ
9: KS Suns Group ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกด้วยประสบการณ์กว่า40ปีในประเทศไทย
10: The all new Nissan Kicks e-Power Kicks on Game on
11: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับไฮเอ็นจากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่1 Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
3: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
4: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: เช็ค 1-2 เวลาผมมีเสมหะอมนี่เลยครับยาอมผสมคิกเก้ตราใส่ทองรุ่นไหนเจนไหนก็อมใส่ทองชุ่มคอไม่เชื่อลองถาม
6: ถ้าถามผมแล้วก็ขอแนะนำยาอมผสมคิกเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติและรากคิกเก้ตำนานสมุนไพรจีนช่วยขับเสมหะอมเลยรสชาติดีชุ่มคอ
5: โหเสียงนุ่มแบบนี้มาแจมกับผมสักเพลง
6: งั้นหยิบยาอมผสมคิกเก้ตราใส่ทองกล่องแดงๆให้ผมก่อนละกัน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
7: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
8: The All New Nissan Kicks E-Power ปรับโฉมใหม่ทั้งคันโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่ Electric Cyan ตัดกับหลังคาสีดำไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเท่ไม่เหมือนใครออกแบบให้สว่างมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟ Daytime Running Light แยกส่วนดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ไฟท้ายดีไซน์แบบ Triple Arrow เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The All New Nissan Kicks E-Power รถที่พร้อมสะกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น
9: สัมผัสความสมบูรณ์แบบของเสียงกับ Macintosh MSA 5500 All in One รุ่นใหม่ Integrate Amp พร้อมระบบสตรีมมิ่งในตัวให้กำลังขับสูงสุดถึง160วัตต์ต่อ Channel สตรีมเพลงจากแอปชั้นนำได้อย่างไร้รอยต่อผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth คุณภาพสูงมาพร้อม DAC Quad Balance 32บิตที่รองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูงระดับ Audio File ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของดนตรีได้อย่างล้ำลึกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับทีวีหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่การันตีคุณภาพเหนือระดับสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
10: ใส่ใจสุขภาพเท้าไปกับถุงเท้าอีมูที่ผลิตจากเส้นใยพิเศษแล้วไร้ตะเข็บทุกๆก้าวต้องสบายและปลอดภัยด้วยอีมูซ็อกซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตประชาชื่นคุณผู้ฟังก็แจ้งมาว่าตกหนักมากบางนาก็ตกแล้วนี่แสดงว่าวันนี้คงตกกันทั่วกรุงเลยเพราะว่าคนละโซนเลยบางนาประชาชื่นดินแดงก็เลยเลือกเพลง Rain ของ Jose Feliciano มาเริ่มต้นเป็นเพลงแรกครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วยเพลงประจำวันพฤหัส Thursday จาก Jim Croce วันนี้คิดถึงหลาย Picking Travis Picking แบบนี้เพราะว่าเมื่อคืนได้ดูคลิปน่าจะเป็นคนญี่ปุ่นเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแล้วก็มีอายุละแล้วก็ชวนเพื่อนๆมาเล่นกีตาร์แนวโฟล์กร้องเพลงคลิปแรกที่ผมดูจะเป็น Don't Think Twice It's Alright ไปกิ้งกันสนุกเลยประสานเสียงสนุกมากวันนี้ก็เลยนึกถึงหลายปิกกิ้งแบบนี้เชื่อว่าใครที่หัดเล่นปิกกิ้งสมัยก่อนโน้นก็ต้องเก่ากีตาร์แบบนี้ได้ใช่ไหมครับก็เป็น2เพลงที่เลือกมาเริ่มต้นชั่วโมงที่2ที่เราอยู่เป็นเพื่อนกัน4โมงเย็นถึง1ทุ่มเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผมนฤทธิ์ พันธุเมธาดีเจเดนเดนเวอร์ก็มาเลือกเพลงเพราะๆนำเรื่องราวดีๆข้อมูลข่าวสารดีๆรวมถึงเรื่องของข้อมูลท่องเที่ยวมาฝากกันนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่24กันยายนยังมีเวลาจนถึงวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์ที่27กันยายนกับงาน Bangkok Flower Festival ที่ยอดพิมาน River Walk นะครับมีโอกาสก็ขอเชิญแวะไปเที่ยวกันได้เขาเปลี่ยนยอดพิมาน River Walk ให้กลายเป็นพื้นที่ของคนรักดอกไม้เลยนะครับโซนดอกไม้มีนิทรรศการดอกไม้เวิร์กช็อปสนุกๆเกี่ยวกับดอกไม้คือเรียกได้ว่าทุกอย่างเกี่ยวกับดอกไม้ทั้งนั้นเลยบรรยากาศดีริมน้ำแล้วก็มีกิจกรรมน่ารักๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่27กันยายนบ่าย3โมงจนถึง4ทุ่มยอดพิมาน River Walk ย่านปากคลองตลาดบัตรราคาเพียง150บาทนะครับแล้วก็มีดอกไม้ให้ได้รับฟรีจากพื้นที่ที่กำหนดเอาไว้คุณผู้ฟังบอกว่าธรรมศาสตร์รังสิตฝนก็ตกหัวลำโพงเป็นยังไงบ้างครับตกหนักเหมือนกันทวีวัฒนาตลิ่งชันเริ่มตกหน้าวชิรพยาบาลตกหนักมากนะครับสะพานสูงก็ตกโอ้วันนี้ตกทั่วเมืองเลยเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังเดินทางบนท้องถนนนะครับก็ขอให้เดินทางราบรื่นฟังเพลงเพราะๆเรื่องราวน่ารักน่ารักนำมาฝากกันอยู่เป็นเพื่อนกันจะได้หายเหนื่อยหายเครียดแต่ถ้าจะให้หายเมื่อยก็ต้องยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วอันนี้คลายเมื่อยได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นเมื่อยคอเมื่อยไหล่เมื่อยล้าตามร่างกายคลายความเมื่อยง่ายๆด้วยยาครีมสมุนไพรตราทับทิมแก้วด้วยสารสกัดสมุนไพรไทย9ชนิดครับที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดีและสำคัญที่สุดนั่นก็คือ3หัวลูกกลิ้งสแตนเลสที่ช่วยให้นวดง่ายไม่เลอะมือสะดวกมากๆนะครับคุณผู้ฟังสามารถจะหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปรวมถึงที่ร้านบูธนะครับร้านขายยา Extra Plus ของ7-Eleven เพียร์ฟาร์มาซีใน Big C Lotus Pharmacy ก็มีTops Care Villa Market หรือช่องทางออนไลน์ Shopee Lazada คุณผู้ฟังจากเมืองทองบวก1แสดงว่าตกเหมือนกันเย็นอากาศพระราม4ตกปล่อยๆ
ากนะครับที่ช่วยรายงานสภาพอากาศกันเข้ามาพูดถึงเพลงที่ปิกกิ้งในแนวนี้เราไปกันที่คอนเสิร์ตของพอลไซมอนครับอัลบั้มที่ออกมาเมื่อเดือนมีนาคมปี1974อัลบั้มที่ใช้ชื่อว่า Live Rhyming เป็นอัลบั้มเดี่ยวของพอลไซมอนและบันทึกเสียงดีมากเสียงกีตาร์ชัดมากๆครับ

จอห์นบาเอสและอินดิโกเกิร์ลส์งานจักรพรรดิชุดริงเดมเบลครับบรรยากาศแสดงสดโดน Think Twice It's Alright เพลงนี้ก็มีศิลปินนักร้องร้องกันเยอะแยะมากมายจริงๆนึกถึงปีเตอร์พอลแมรี่แต่ว่ามีคุณผู้ฟังจองแล้วปีเตอร์พอลแมรี่พูดถึงปีเตอร์พอลแมรี่จริงๆนึกถึงวงบ้านทองนะวงบ้านทองน้องป๋องน้องมาดน้องกุ้ง3คนนี้เป็นปีเตอร์พอลแมรี่ได้เลยจะให้สมบูรณ์ต้องมีน้องเด่นอีก1คนจริงๆเคยคุยกันอยู่ว่าน่าจะทำวงเรียนแบบปีเตอร์พอลแมรี่น่าสนุกดีคุณผู้ฟังถ้าเจอสมาชิกวงบ้านทองทั้ง3คนก็ลองแย่ๆเขาหน่อยนะครับส่วนก่อนหน้านั้นได้ฟัง The Boxer เป็นอัลบั้มบันทึกการแสดงสดงานเดี่ยวของพอลไซมอนที่ออกมาเมื่อปี1974บันทึกเสียงกันที่ University of Notre Dame in ที่อินเดียนาแล้วก็ที่คาร์เนกี้ฮอลล์ในนิวยอร์กบันทึกเสียงชัดเจนมากเลยนะครับเสียงฟลุตตอนท้ายเพลงออกลำโพงซ้ายชัดมากๆเลยนั่งฟังเพลินเลยคุณผู้ฟังก็บอกว่า The Boxer เวอร์ชันนี้เสียงชัดเจนมากทั้งเสียงปิกกิ้งทั้งเสียงร้องเสียงเครื่องดนตรีอื่นๆนี่ขนาดฟังจากลำโพงธรรมดานะครับถ้าได้ฟังจากลำโพง Canvas Hi-Fi นวัตกรรมลำโพง Luxury Hi-Fi ระดับ High End จากประเทศเดนมาร์กนี่จะขนาดไหนยิ่งถ้าได้ดูเป็นคอนเสิร์ตดูจากจอทีวีฟังเสียงจากลำโพงแคนวาสไฮไฟนี่เต็มอิ่มเลยแคนวาสไฮไฟก็เป็นแบรนด์เครื่องเสียงจากประเทศเดนมาร์กนะครับเขาใช้แนวคิดซาวด์เดคอร์ก็คือการผสมผสานระหว่างคุณภาพเสียงและดีไซน์ที่สวยงามเป็นลำโพงซาบาขนาดใหญ่ที่สามารถจะยึดติดกับจอทีวีได้นะครับประกอบเข้ากับทีวีแล้วก็จะดูกลมกลืนเลยมองเพลินๆครั้งแรกนึกว่าแท่นวางแต่จริงๆแล้วคือซาบาที่เสียงดีด้วยนะครับเรื่องของคุณภาพเสียงของ Canvas Hi-Fi นี่หายห่วงเลยเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆข้างในนี่คัดสรรกันมาเป็นอย่างดีตัวไดรเวอร์ก็เป็นระดับไฮเอนด์จาก SB Acoustics ที่เป็นแบรนด์ชื่อดังเสียงต่างๆก็สามารถแยกได้ชัดเจนนะครับอันนี้มีโอกาสอยากจะให้คุณผู้ฟังได้ไปลองฟังด้วยตัวเองตอนนี้ก็มีหลายที่ที่คุณผู้ฟังสามารถจะแวะไปชมแวะไปทดลองฟังเสียงของลำโพง Canvas Hi-Fi ได้ไม่ว่าจะเป็นที่อาคาร Sonic Vision ถนนพระราม3หรือจะไปที่ One Bangkok ชั้น G Zone The Story ที่ Power Mall สยามพารากอนชั้น4 Power Mall The Emporium ชั้น3แล้วก็ที่ร้าน LCD TV Thailand ก็ได้นะครับสะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนแวะไปได้ถ้าจะแวะไปที่อาคาร Sonic Vision ยังไงโทรศัพท์ไปนัดหมายล่วงหน้านะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0851510066ครับก็อย่างที่บอกว่าปีเตอร์พอลแมรี่มีคุณผู้ฟังจอง Puff the Magic Dragon บอกว่าขอเวอร์ชันที่มีเสียงเด็กๆมาช่วยร้องจำได้ว่าเคยได้ยินเป็นงานจากอัลบั้มชุดปีเตอร์พอลแอนด์มัมมี่นะครับที่ออกมาเมื่อปี1969ไม่น่าเชื่อนะครับออกมาเมื่อปี1969ได้เสียงดีมากเลยฟังแล้วก็เหมือน
ความร่วมสมัยนี่ไม่เหมือนเป็นเพลงจากปี69เลยนะครับพูดถึงเด็กๆผมไปอ่านเจอเรื่องของคุณแม่คุณแม่กับลูกชายคุณแม่นั่งร้องไห้อยู่ในครัวลูกชายก็น่ารักมากเห็นแม่ร้องไห้ก็เดินเข้ามากอดแล้วก็พูดว่าแม่ร้องไห้เพราะว่าแม่อ้วนเหรอครับพอลูกพูดจบคุณแม่ร้องหนักกว่าเดิม

0: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับไฮเอ็นจากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมายCanvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่1 Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
2: Canvas Hi-Fi when sound

0: ูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
1: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมว้าวุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: อะไรดีบุ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: สมบูรณ์แบบของเสียงกับ Macintosh MSA 5500 All in One รุ่นใหม่ Integrate Amp พร้อมระบบสตรีมมิ่งในตัวให้กำลังขับสูงสุดถึง160วัตต์ต่อ Channel สตรีมเพลงจากแอปชั้นนำได้อย่างไร้รอยต่อผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth คุณภาพสูงมาพร้อม DAC Quad Balance 32บิตที่รองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูงระดับ Audio File ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของดนตรีได้อย่างล้ำลึกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับทีวีหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่การันตีคุณภาพเหนือระดับสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
3: The All New Nissan Kicks E-Power ปรับโฉมใหม่ทั้งคันโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่ Electric Cyan ตัดกับหลังคาสีดำไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเท่ไม่เหมือนใครออกแบบให้สว่างมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟ Daytime Running Light แยกส่วนดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ไฟท้ายดีไซน์แบบ Triple Arrow เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The All New Nissan Kicks E-Power รถที่พร้อมสะกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น

มื่อสักครู่มีคุณผู้ฟังบอกว่ากำลังเดินดูลำโพงแคนวาสไฮไฟที่ The Emporium ถ่ายรูปส่งมาด้วยขอบคุณมากๆเลยครับแค่แวะมาชมนี่ก็ชื่นใจเช่นเดียวกันสำหรับคุณผู้ฟังที่แวะไปที่โชว์รูมของนิสสันแค่แวะมาชมก็ชื่นใจจะชื่นใจมากถ้าเลื่อน The All New Nissan Kicks E-Power มีคุณผู้ฟังถามว่าเมื่อวานผมพูดถึงตัวท็อปแล้วก็บอกว่ามีโปรพิเศษต่อที่2จะได้ฟรีแพ็กเกจเช็คระยะเซฟเซฟโกลแพ็กเกจแล้วก็ถามว่าตัวเริ่มต้นรุ่น B ได้ไหมได้หมดทุกรุ่นนะครับตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยรุ่น V ก็ได้

ตัวรองท็อป VL ก็ได้ตัวท็อป SV ก็ได้นะครับต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นโปรที่พิเศษมากๆครับสำหรับ The All New Nissan Kicks e-Power เมื่อวานนี้ดูตัวท็อปไปแล้ววันนี้มาดูตัวเริ่มต้นรุ่น B ของ The All New Nissan Kicks e-Power ข้อเสนอพิเศษก็มีทั้งราคาพิเศษ 789,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1 Nissan Premium Protection 1 ปีหรือจะเลือกเป็นดอกเบี้ยพิเศษ 0% พร้อมส่วนลดพิเศษ 10,000 บาทผ่อนนาน48เดือนฟรีประกันภัยชั้น1เช่นเดียวกันนะครับหรือจะเลือกข้อเสนอที่3ซึ่งก็จะสามารถเริ่มต้นผ่อนที่ 6,386 บาทต่อเดือนเป็นโปรแกรม Easy Pay แล้วก็ยังได้ฟรีประกันภัยชั้น1เช่นเดียวกันนะครับหรือจะเลือกเป็นข้อเสนอที่4ดาวเริ่มต้นเพียง 5,555 บาทแล้วก็ไปที่ต่อที่2ก็จะได้ฟรีโปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพจากนิสสันนะครับรวมถึงรับประกันระบบ e-power 5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรแบตเตอรี่10ปีไม่จำกัดระยะทางฟรีค่าแรงเช็กระยะ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรและได้ Save Go Package มูลค่า 1,590 บาทครอบคลุมการเช็กระยะ6ครั้งอันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษของเดือนกันยายนนี้นะครับเหลือเวลาวันนี้วันที่24กันยายนก็เหลือเวลาอีก6วันคุณผู้ฟังที่สนใจก็สามารถจะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nissan.co.th หรือมีโอกาสแวะโชว์รูม Nissan ใกล้บ้านคุณได้เลยครับ

0: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: เวลา18 นาฬิกา

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
2: คุณกำลังฟังมิวสิกโพสต์ทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 สนับสนุนโดย
3: สุทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: สิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
5: สบู่เบนเนตผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยืนยันด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีซ้อน
3: Canvas Hi-Fi นวัตกรรมลำโพง Luxury Hi-Fi ระดับ High End จากประเทศเดนมาร
6: ์ Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
7: ยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ดื่มยาคูทุกวันได้จุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ
7: ปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
5: ยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วนวดง่ายไม่เลอะมือ
3: KS Sun Group ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกด้วยประสบการณ์กว่า40ปีในประเทศไทย
8: The all new Nissan Kicks e-Power Kicks on Game on
9: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปานบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
10: ทีละเขากลับมาแล้วขอกอดหน่อย
11: อย่ามาแตะต้องตัวฉันนะเอามือสกปรกของคุณออกไป
10: ฮะ
11: คนมันคนไม่รับผิดชอบ
10: เปล่าๆนะ
11: อยากไปเที่ยวฉันก็ให้ไปแค่ฉันขอให้คุณพกไว้ป้องกันแค่นี้ทำเพื่อฉันเพื่อลูกไม่ได้คุณกำลังจะเอาโรคมาติดพวกเราย
12: ืดอกพกเจลสิริบัญชาแอลกอฮอล์เจลมีแอลกอฮอล์ 70% กำจัดเชื้อปลอดภัยใช้เหอะเพื่อคนที่คุณรักสิริบัญชาแอลกอฮอล์เจล

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับไฮเอนด์จากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่ One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
3: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
4: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: The All-New Nissan Kicks E-Power ปรับโฉมใหม่ทั้งคันโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่ Electric Cyan ตัดกับหลังคาสีดำไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเท่ไม่เหมือนใครออกแบบให้สว่างมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟ Daytime Running Light แยกส่วนดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ไฟท้ายดีไซน์แบบ Triple Arrow เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The All-New Nissan Kicks E-Power รถที่พร้อมกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น
6: เช็ค1 2 เวลาผมมีเสมหะอมนี่เลยครับยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองรุ่นไหนเจนไหนก็อมไซทองชุ่มคอไม่เชื่อลองทา
7: ถ้าถามผมแล้วก็ขอแนะนำยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติและรากกิ๊กเก้ตำนานสมุนไพรจีนช่วยขับเสมหะอมเลยรสชาติดีชุ่มคอ
6: โหเสียงนุ่มแบบนี้มาแจมกับผมสักเพลง
7: งั้นหยิบยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองกล่องแดงๆให้ผมก่อนละกัน
8: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ออย1556
9: สัมผัสความสมบูรณ์แบบของเสียงกับ Macintosh MSA 5500 All-in-One รุ่นใหม่ Integrate Amp พร้อมระบบสตรีมมิ่งในตัวให้กำลังขับสูงสุดถึง160วัตต์ต่อ Channel สตรีมเพลงจากแอปชั้นนำได้อย่างไร้รอยต่อผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth คุณภาพสูงมาพร้อม DAC Quad Balance 32บิตที่รองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูงระดับ Audio File ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของดนตรีได้อย่างล้ำลึกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับทีวีหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่การันตีคุณภาพเหนือระดับสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร083-712-4448
10: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

ฟังบอกว่าวันนี้ดีเจเอิงก็เปิดเพลง You Got It ให้น้องเนเน่ด้วยใจตรงกันเลยผมนึกถึงเพลงนี้ก็พอดีเพราะว่าได้ฟังเพลง Kentucky Rain ของ Elvis Presley ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่มีวง The Royal Philharmonic Orchestra มาร่วมบรรเลงและคอนเซปต์นี้ก็ใช้กับอีกหลายศิลปินเลยนะครับรวมถึง Roy Orbison เพลง You Got It เวอร์ชันนี้ก็จะมีวง The Royal Philharmonic Orchestra มาร่วมบรรเลงสีสันของเพลงฟังดูอลังการมากยิ่งขึ้นนะครับน้องเขาเก่งจริงๆนะผมดูโอ้โหนิ่งมากขึ้นเวทีระดับนี้เล่นกับวงลินคินพาร์คนี่ก็นิ่งดีมากเลยอายุแค่16เองเก่งจริงๆนะครับน่ารักมากด้วยพูดจาน่ารักก็ขอปรณาตัวเป็นแฟนคลับน้องตลอดไปดีครับทำให้สายร็อกคึกคักขึ้นมาเลยกีตาร์น่าจะขายดีขึ้นเราเริ่มต้นชั่วโมงที่3ด้วย Kentucky Rain จาก Elvis Presley เรื่องราวของการตามหาผู้เป็นที่รักยังไงก็ต้องนำเธอกลับมาให้ได้เอาเธอกลับมาให้ได้แม้จะต้องฝ่าสายฝนเหมือนฉากในหนังเลยพระเอกวิ่งตามนางเอกท่ามกลางฝนที่กระหน่ำลงมา I love you much too long to let you go ฟังประโยคนี้แล้วผมนึกถึงประโยคหนึ่งของเพลงของโลโบ้เลยI love you too much to start liking you. เดี๋ยวเพลงนี้ต้องมาคุณผู้ฟังนึกออกไหมครับชื่อเพลงอะไรเดี๋ยวมาฟังเพลงนี้ของโลโบ้ด้วยกันเราเข้าสู่ชั่วโมงที่3ชั่วโมงที่ยาคูนำบทเพลงดีๆมาฝากกันช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับให้คุณผู้ฟังได้สบายใจได้ฟังเพลงที่คุ้นเคยฟังเพลงที่ชอบก็เป็นความสุขทางใจนะครับส่งผลให้ร่างกายดีด้วยเหมือนกับจุลินทรีย์ชิโรต้าจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีอยู่ในยาคูที่จะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะส่งผลให้สุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังสมบูรณ์แข็งแรงมากยิ่งขึ้นสุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ครับดื่มยาคูเติมโปรไบโอติกจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีทำไมเราจึงควรใส่ใจเรื่องของลำไส้หลายคนมองข้ามนะครับเวลาพูดคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพก็จะไปพูดถึงระบบอื่นๆกันมากกว่ามองข้ามเรื่องของลำไส้ซึ่งจริงๆแล้วเราควรจะใส่ใจเพราะว่า 70% ของภูมิคุ้มกันร่างกายอยู่ที่ลำไส้นี่แหละครับในลำไส้ของเราจะมีจุลินทรีย์มากมายหลากหลายชนิดการรักษาสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้จึงเป็นเรื่องที่ต้องควรใส่ใจเพราะถ้าหากว่าไม่สมดุลก็จะเกิดอาการไม่สบายท้องท้องอืดท้องเฟ้อหรือแน่นท้องได้นะครับการเลือกรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีโปรไบโอติกจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพระบบทางเดินอาหารให้ดีได้ในชีวิตประจำวันครับและเมื่อเราได้โปรไบโอติกในปริมาณที่เพียงพอก็จะเป็นหรือเครื่องดื่มที่มีโปรไบโอติกจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพระบบทางเดินอาหารให้ดีได้ในชีวิตประจำวันครับและเมื่อเราได้โปรไบโอติกในปริมาณที่เพียงพอก็จะเป็นสกู๊ตเติมโปรไบโอติกจุลินทรีย์ชิโรต้าที่มีชีวิตทุกวันสุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ครับ
สุขภาพดีแล้วก็จะได้ไปโน่นมานี่เที่ยวโน่นเที่ยวนี่ได้มีคุณผู้ฟังถามบอกว่าวันก่อนได้ยินผมพูดเรื่องงานที่อุทัยธานีพรุ่งนี้แล้วครับโอ้เร็วมากๆเลยผมยังนึกว่าสัปดาห์หน้าไม่ใช่งานเริ่มพรุ่งนี้แล้วนะครับเที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวแอดอุทัยธานีหนึ่งในโครงการ Charm of Lower North 5จังหวัดภาคเหนือตอนล่างทั้งอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์เริ่มต้นจัดงานกันครั้งแรกวันพรุ่งนี้ครับ25จนถึง27กันยายนที่อุทัยธานีบริเวณลานริมแม่น้ำวัดอุโปสถารามมีโอกาสก็ขอเชิญนะครับส่วนครั้งที่2จะเป็นที่พิจิตรครับเที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวจัดกันกลางเดือนตุลาคม14ถึง18ตุลาคมณบึงสีไฟก็มาถึงงานเพลงของโลโบที่เมื่อสักครู่บอกกับคุณผู้ฟังเดี๋ยวดูสิมีไม่มีใครตอบเลยว่า I love you too much to start liking you มาจากเพลงอะไรของโลโบฟังบทเพลงนี้จากเสียงร้องของพี่กุ้งกิตติคุณเชียนสงที่ร้อง Don't expect me to be your friend ได้ไพเราะมากเลยครับ

มีคนมาฟังบอกว่าชอบเพลงนี้ของโลโบมากเลย Show Took a Long Long Time เหมือนกันเลยครับจริงๆเป็นเพลงเนิบๆเรื่อยๆไม่ได้เป็นเพลงฮิตมากมายด้วยนะครับแต่ว่าทำไมเราชอบก็ไม่ทราบIt sure took a long, long time จากเสียงร้องของโลโบส่วน Don't expect me to be your friend เป็นเสียงร้องของพี่กุ้งกิติคุณเชียนสงนะครับคุณผู้ฟังบอกว่า I love you too much to start liking you ก็เป็นที่มาของเพื่อนสนิทไงผมไม่ได้ดูเรื่องนี้ยังไม่ได้ดูเลยครับเดี๋ยวมีโอกาสจะลองหาดู6โมงครึ่งพอดิบพอดีครับคุณน้องนาบอกว่าส่งมาตั้งแต่4โมงครึ่งนะครับบอกว่าไลน์มาตั้งแต่4โมงครึ่งบอกว่าพรุ่งนี้ที่วัดป่าเลิศธรรมนิมิตมีปฏิบัติธรรม98คนก็ได้สั่งน้ำมันพืชโอลีน2ลังช่วยสนับสนุนสปอนเซอร์ 93.5 ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณที่นึกถึงขอบคุณที่คิดถึงสปอนเซอร์ใจดีของเราพรุ่งนี้อร่อยแน่นอนจะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนอร่อยแน่นอนครับเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมันพืชโอลีนผลิตจากน้ำมันปาล์มเพราะฉะนั้นไม่มีคอเลสเตอรอลครับและด้วยขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลก็ทำให้ยังคงคุณค่าของวิตามินจากธรรมชาติโดยเฉพาะวิตามินอีและวิตามินอีก็มีคุณสมบัติที่จะทำให้อาหารจานนั้นๆมีกลิ่นหอมชัดขึ้นหอมน่ารับประทานแม้กระทั่งไข่เจียวก็หอมมากเลยแต่จริงๆนะครับไข่เจียวนี่ขอให้หอมกรอบๆข้างในแน่นๆแค่นี้ก็อร่อยมากมายให้อาหารจานง่ายๆอร่อยมากยิ่งขึ้นเป็นอาหารจานพิเศษด้วยน้ำมันพืชโอลีนครับน้ำมันพืชโอลีนผลิตโดยบริษัทโอลีนจำกัดพิธีพิถันทุกขั้นตอนให้คุณผู้ฟังสบายใจได้ว่าน้ำมันพืชโอลีนของเราทั้งสะอาดทั้งปลอดภัยจะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนครับ

ูดถึงเรื่องทำบุญนึกถึงคอนเสิร์ตการกุศล Bangkok Charity Orchestra Moonlight and Melodies Concert เป็นคอนเสิร์ตที่จะมีขึ้นในคืนวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับเวลา1ทุ่มที่อักษราเธียเตอร์ King Power ซอยรางน้ำงานนี้รายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนให้กับโรงเรียนคลองลาดกระบังนะครับผู้ฟังมีโอกาสก็ขอเชิญมาฟังเพลงเพราะๆแล้วก็ได้บุญด้วยนะครับงานนี้บรรเลงโดยวง Bangkok Charity Orchestra อำนวยเพลงโดยคุณจุลยุทธ์โลโชตินันมีนักร้องรับเชิญมากมายครับทั้งคุณดีเจอราดคุณเซนสุภพงษ์โฟอังแขกรับเชิญอีกมากมายบัตรราคา 1,000 2,000 และ 2,500 บาทข้อมูลเพิ่มเติมสำรองจองบัตรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์084-424-1553นะครับเปลี่ยนเสียงดนตรีให้เป็นโอกาสสำหรับเด็กๆที่โรงเรียนคลองลาดกระบังครับพูดถึงเด็กๆที่โรงเรียนก็มีเรื่องของโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งไม่บอกว่าที่ไหนนะครับปรากฏว่าที่โรงเรียนประถมแห่งนี้เพิ่งจะจัดสร้างเสาธงนะครับเป็นเรื่องเป็นราวเลยคราวนี้ก็จะมีการชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาเป็นครั้งแรกก็ต้องถือว่าเป็นวันที่พิเศษมากๆของโรงเรียนประถมแห่งนี้ทางคุณครูก็เลยไปเชิญทหารกองกิตติยศของกองทัพเรือให้มาช่วยปฏิบัติภารกิจนี้นะครับจะได้ดูเป็นวันพิเศษมากก่อนวันงาน1วันนายทหารที่รับผิดชอบก็แวะมาดูพื้นที่นะครับดูความเรียบร้อยสอบถามข้อมูลอะไรต่างๆเสร็จสับเรียบร้อยทางคุณครูก็ถามกับนายทหารท่านนั้นบอกว่าพรุ่งนี้จะส่งทหารเรือที่รักเด็กมาใช่ไหมนายทหารยิ้มแล้วก็ตอบว่าคุณครูครับถ้าผมสั่งให้เขารักเด็กเขาก็ต้องรักเด็กครับ

0: นะ
1: จะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
2: ยาโอผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
4: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5: The all-new Nissan Kicks e-Power ปรับโฉมใหม่ทั้งคันโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่ Electric Cyan ตัดกับหลังคาสีดำไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเท่ไม่เหมือนใครออกแบบให้สว่างมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟ Daytime Running Light แยกส่วนดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ไฟท้ายดีไซน์แบบ Triple Arrow เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The all-new Nissan Kicks e-Power รถที่พร้อมกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น
6: ใส่ใจสุขภาพเท้าไปกับถุงเท้าอีมูที่ผลิตจากเส้นใยพิเศษแล้วไร้ตะเข็บทุกๆก้าวต้องสบายและปลอดภัยด้วยอีมูซ็อกซ์

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก

พูดถึงเด็กๆตอนนี้อีก15นาที1ทุ่มเด็กๆอาบน้ำกันแล้วหรือยังครับไปโรงเรียนเล่นสนุกมาทั้งวันถึงเวลาอาบน้ำตัวช่วยของคุณพ่อคุณแม่ในการอาบน้ำให้กับเด็กๆดูแลเด็กๆของเราก็คือ Little Shield ครับผลิตภัณฑ์ในเครือของสิริบัญชาที่คุณมั่นใจสำหรับเด็กๆก็จะมี Little Shield Soothing Head to Toe Baby Wash ซึ่งสามารถจะก็คือ Little Shield ครับผลิตภัณฑ์ในเครือของสิริบัญชาที่คุณมั่นใจสำหรับเด็กๆก็จะมี Little Shield Soothing Head to Toe Baby Wash ซึ่งสามารถจะเด็กอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยจะลงผิวด้วย Baby Oil ครับ Soft Touch Baby Oil ของ Little Shield ที่จะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนุ่มน่าสัมผัสกลิ่นหอมเลยกลิ่นหอมดีมากๆนะครับกลิ่นดีมากเบบี้ออยล์ของ Little Shield ใครที่ชอบใช้เบบี้ออยล์บอดี้ออยล์ต้องลองตัวนี้ของ Little Shield นะครับรับรองจะหลงไหลนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของ Little Shield ตัวช่วยของคุณแม่ที่จะดูแลเด็กๆในการอาบน้ำและบำรุงผิวฟังสามารถจะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เว็บไซต์ของสิริบัญชา store.com ก็ได้หรือที่ Shopee Lazada ก็จะมี Official Store ของสิริบัญชา

หรือจะแอดไลน์ของ Little Shield ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ Line ID @littleshield หรือ search ใน Facebook ก็ได้คำว่า Little Shield นะครับ

you'll never, never know the one that loves you so. You don't know me. ก็ไม่เคยรู้จักจะรักกันได้อย่างไรวิกกี้เกลลี่นี่ก็แปลกนะครับต้องได้รู้จักต้องได้พูดคุยสร้างความสนิทสนมกันก่อนใช่ไหมครับเหมือนเรื่องราวของเครื่องเสียงเห็นปั๊บชอบแต่ยังไงก็ต้องได้ฟังเสียงกันก่อนทดลองเสียงกันก่อนว่าชอบหรือเปล่ายังไงก็ต้องทดลองฟังใช่ไหมครับมีโอกาสก็ขอเชิญคุณผู้ฟังทดลองฟัง Macintosh MSA 5500 All in 1รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Macintosh ครับเรียกได้ว่าเป็นการผสานขุมพลังเครื่องเสียงระดับตำนานให้เข้ากับเทคโนโลยีสตรีมมิ่งไร้สายยุคใหม่ได้อย่างลงตัวตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของการฟังเพลงเพียงแค่เชื่อมต่อกับลำโพงคู่โปรดของคุณจะเป็นลำโพงวางหิ้งหรือว่าจะเป็นลำโพงตั้งก็ได้นะครับเชื่อมต่อได้สะดวกมากๆครอบคลุมทุกการเชื่อมต่อเลยนะครับกับทีวีกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงหรือจะสตรีมมิ่งได้หมดสะดวกมากๆส่วนเนื้อเสียงจะออกมาดีขนาดไหนต้องไปทดลองฟังครับนัดหมายทดลองฟังที่หมายเลขโทรศัพท์0837124448ครับสัมผัส Macintosh MSA 5500ได้ที่โชว์รูมของ KS Home Entertainment Plus นัดหมายล่วงหน้าที่0837124448ครับได้ฟังเพลงจังหวะประมาณนี้มีคุณผู้ฟังคิดถึง Stand By Your Man อีกแล้วบอกว่าเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับเมื่อวานนี้ผมเปิดเวอร์ชันของ Lie Lovet ให้คนได้ฟังมีคุณผู้ฟังบอกว่าคิดถึงเวอร์ชันที่ผู้หญิงร้องแล้วก็นำไปใช้ในซีรีส์เกาหลีบอกว่าอยากจะฟังเวอร์ชันนั้นคนที่ร้องคือคาร่าบรูนี่ครับเวอร์ชันนี้ของเธอมาจากอัลบั้มที่ชื่อ French Touch Stand By Your Man ครับ

0: Stand by your man จากคาร์ล่าบรูนีส่งท้ายช่วงเวลาในค่ำคืนนี้ครับคืนนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสปอนเซอร์ใจดีที่ทำให้เราได้มีพื้นที่ฟังเพลงเพราะๆฟังเรื่องน่ารักน่ารักของทหารเรือที่บอกว่าจะสั่งให้รักเด็กก็รักเด็กนะมีคุณผู้ฟังว่าต้องรักคุณครูด้วยขอบคุณมากๆครับแล้วผมกลับมาพบคุณพรุ่งนี้4โมงเย็นที่นี่เหมือนเดิมคืนนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามเดินทางปลอดภัยหัวใจเบิกบานพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
1: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงพร้อมสั่งการศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573ผู้นำจีนเรียกร้องให้สหรัฐเป็นหุ้นส่วนกับจีนไม่ใช่คู่แข่งกันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงพร้อมสั่งการศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมชลประทานได้แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นอีกประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร70เซนติเมตรในพื้นที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีและพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยและอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองรวมถึงอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตเข้าสนับสนุนนอกจากนี้ได้ประสานกรุงเทพมหานครให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการริมน้ำงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารและประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย1784ลายปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือติดตามประกาศเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert ได้ตลอด24ชั่วโมงอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทพร้อมสั่งให้บริหารจัดการเชิงรุกรับมือฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยเพิ่มระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอย่างเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบในพื้นที่พร้อมทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังจังหวัดด้านเหนือเขื่อนที่อาจได้รับผลกระทบปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่โดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้ภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้น าจส่งผลให้ปริมาณน้ำและระดับน้ำในลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยจึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปรัฐบาลยืนยันเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงโดยผันน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนพร้อมเร่งรัดโครงการระบายน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาระยะยาว
4: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามสดของนายประดิษฐ์สังขจายส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคประชาชนถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยระบุว่าช่วง7วันที่ผ่านมาปริมาณน้ำที่ต้องระบายเพิ่มจาก490ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 1,620 ล้านลูกบาศก์เมตรหลังมีฝนตกหนักบริเวณใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ระหว่างวันที่18ถึง21กันยายนที่ผ่านมาทำให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่นครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานจึงต้องเร่งระบายเพื่อป้องกันน้ำล้นประตูส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งในการแก้ปัญหานายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนโดยจะปรับการบริหารน้ำเป็นระบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผันน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยาส่วนสถานการณ์หลังจากนี้ยังต้องติดตามฝนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและประเมินวันต่อวันจนถึงวันที่26กันยายนนี
5: ้ทุ่งไหนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามดันน้ำเข้าไปฝากเอาไว้ในทุ่งรับน้ำเหล่านั้นก่อนเพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแถวอำเภอบางบานแล้วก็อำเภอผักไห่อำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนก็นี่เป็นแนวทางในการจัดการกับสถานการณ์เฉพาะหน้าช่วง 2-3 วันนี
4: ้สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวรัฐบาลเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีเพราะมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองระพีพัฒน์โดยตั้งเป้าดำเนินการในปีหน้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
3: กรมการค้าภายในเพิ่มปริมาณสำรองข้าวและปาล์มน้ำมันรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและราคาที่อาจปรับสูงขึ้น
6: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของหลายหน่วยงานว่าช่วงปลายปีนี้จนถึงปีหน้าไทยอาจเผชิญปรากฏการณ์เอลนีโญระดับรุนแรงกรมการค้าภายในจึงเตรียมรับมือด้วยการเพิ่มปริมาณสำรองหรือเซฟตี้สต็อกสำหรับสินค้าเกษตรสำคัญเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอหากสภาพอากาศกระทบต่อผลผลิตโดยเพิ่มปริมาณสำรองข้าวประมาณ30%และปาล์มน้ำมันประมาณ20%จะเป็นการดำเนินการเช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลกที่เพิ่มการเก็บสต๊อกสินค้าเพื่อรับมือความไม่แน่นอนด้านสภาพอากาศส่วนมันสับปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการและต้องนำเข้าจึงต้องติดตามสถานการณ์ผลผลิตและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและวางแผนบริหารจัดการสินค้าให้มีเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ
7: ความกังวลที่จะต้องเผชิญก็คือเรื่องของสภาพอากาศคือเอลนีโญตรงนี้มันจะมีทั้งที่ของขาคุณภาพด้อยอาจจะมีมากขึ้นดังนั้นสิ่งที่กรมการค้าภายในเตรียมไว้ก็คือการเก็บสต็อกของสินค้าหลายๆตัวตอนนี้เรามีสต็อกข้าวเซฟตี้สต็อกมันอยู่ประมาณ 2.5 ล้านตันแต่ตอนนี้เรามีเกือบ4ล้านด้วยซ้ำ
6: สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและแชมพูขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการและผู้ประกอบการยังไม่มีแผนปรับขึ้นราคากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์สินค้าและราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลให้ประชาชนมีสินค้าเพียงพอและสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่เหมาะสมปริมปราศโสภาภาครายงาน
3: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าปฏิรูปขสมก.เปลี่ยนเป็นรถเมล์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในปีหน้าพร้อมเตรียมแนวทางลดภาระค่าโดยสารช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนการจัดหารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.โดยระบุว่าขสมก.มีนโยบายชัดเจนที่จะเปลี่ยนผ่านจากรถเมล์ระบบเครื่องยนต์สันดาปไปสู่รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV ทั้งหมดโดยจะเริ่มรับมอบรถเมล์ EV ชุดแรกจำนวน 1,520 คันในเดือนมีนาคมปีหน้านอกจากนี้รัฐบาลยังได้อนุมัติให้ขสมก.จะซื้อรถเพิ่มอีก800คันซึ่งคาดว่าจะได้รับมอบภายในเดือนธันวาคมปีหน้าส่งผลให้รถเมล์ของขสมก.ที่วิ่งให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเปลี่ยนเป็นรถเมล์ EV เต็มรูปแบบนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมตั้งเป้าหมายการชำระค่าโดยสารด้วยระบบตัวร่วมซึ่งจะเปิดใช้อย่างสมบูรณ์ครอบคลุมทั้งระบบรถรางเรือภายในปีหน้าเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามนโยบายของรัฐบาลส่วนข้อกังวลกรณีกระทรวงคมนาคมมีนโยบายยกเลิกรถเมล์ร้อนที่อาจกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยนายพิพัฒน์ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเป็นการด่วนแล้วเบื้องต้นขสมก.วางแนวทางการช่วยเหลือด้วยการให้กระทรวงการคลังเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารทำให้ผู้มีรายได้น้อยยังคงจ่ายค่าเดินทางในอัตราเดิมได้นายพิพัฒน์ยังกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาผลประกอบการและภาระขาดทุนของขสมก.และการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าเป็นบริการเพื่อมวลชนจึงไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการทำกำไรจากประชาชนอย่างไรก็ตามผู้บริหารจะต้องพยายามลดภาระที่รัฐต้องสนับสนุนลงให้ได้มากที่สุดเช่นการเปลี่ยนมาใช้รถเมล์ EV ในรูปแบบการเช่าจะช่วยประหยัดงบการซ่อมบำรุงรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงจากราคาพลังงานน้ำมันและก๊าซในตลาดโลกที่มีความผันผวนนพศรแก้วคำรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกลุ่มเล็กกับภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนเป็นประตูการค้าสู่คน700ล้านคนพร้อมทั้งมีข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมทั้งมีการปรับปรุงระบบ Thailand Fast Pass ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจตั้งเป้าภายในปี2573หรือปีค.ศ. 2030ให้ไทยอยู่ในกลุ่ม20ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดของโลกด้านนายไบรอันแม็กฟีเทิร์สประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนกล่าวว่าประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนสำคัญและเป็นตลาดยุทธศาสตร์ของสหรัฐมาอย่างยาวนานซึ่งภาคธุรกิจสหรัฐพร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนขณะที่นายไมเคิลเดอซอมเบผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการตะวันออกและแปซิฟิกชี้ว่าไทยและสหรัฐสามารถขยายความร่วมมือด้านการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานและห่วงโซ่อุปทานได้อีกมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์ซึ่งประยุกต์ใช้ได้ในหลายภาคส่วนเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยและสหรัฐเติบโตและประสบความสำเร็จร่วมกันพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: นายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติไม่มีเหตุปะทะและอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงข้อขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านยืนยันว่าไม่มีเรื่องของความรุนแรงที่จะต้องเผชิญหน้ากันและไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่ขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะไทยถูกคุกคามด้วยการใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนซึ่งไทยได้ดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างจึงค่อนข้างจะมีความสงบ นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีการยกเลิก MOU 44และจะมาใช้ข้อตกลงใหม่หากเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันและต่างก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องหาทางเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในสภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆขณะที่เพื่อนบ้านอีกฝั่งคือประเทศเมียนมามีความสัมพันธ์ที่เป็นไปด้วยดีเห็นได้จากความร่วมมือด้านแหล่งก๊าซและการขยายสัมปทานให้ปตท.นอกจากนี้เพิ่งพบแหล่งก๊าซธรรมชาติฝั่งทะเลอันดามันที่มีขนาดพอๆกับในอ่าวไทยที่มีอยู่แล้วซึ่งอีก 50-60 ปียังใช้ได้อยู่จึงยืนยันได้ว่าประเทศไทยมีความมั่นคงพลังงานนายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลคดีบ่อนการพนันแฟลตดินแดงกำชับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องให้ดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดไม่มีละเว้น
6: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รายงานข้อเท็จจริงแก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการต่างประเทศกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าบุกทลายบ่อนการพนันใหญ่กลางแฟลตดินแดงเมื่อวานนี้โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเร็วที่สุดและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกรณีมีสายโทรศัพท์ถูกเข้ามาระหว่างการจับกุมรวมถึงตรวจสอบกรณีบุคคลต่างด้าวอ้างว่าเป็นเจ้าของบ่อนนอกจากนี้ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขตดินแดงโดยเฉพาะการอนุญาตต่อเติมอาคารสถานที่เกิดเหตุและตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์หรือไม่หากพบการกระทำผิดให้ลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่ายังมีข้อมูลข่าวบ่อนการพนันในอีกหลายพื้นที่และจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อคืนความสงบสุขให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนภาณิชย์คาดนาครายงาน
3: ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่27กันยายนนี้โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตน
10: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยไปลงคะแนนได้ที่หน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สำหรับสถานที่ใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ในปัจจุบันส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือประกอบอาชีพอิสระสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ตามทะเบียนหรือพื้นที่ที่ยื่นสิทธิประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบหน่วยและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้ที่สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาสำหรับผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
3: กบข.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินและอาชญากรรมทางดิจิทัลให้แก่สมาชิกนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่ากบข.ในฐานะองค์กรที่ดูแลเงินออมเพื่อการเกษียณของสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินโดยเฉพาะในยุคที่ภัยมิจฉาชีพออนไลน์และอาชญากรรมทางดิจิทัลมีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างความร่วมมือ3หน่วยงานระหว่างกบข.สถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดหรือฮูคอและบริษัท National ITMX จำกัดครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลพร้อมยกระดับทักษะด้านดิจิทัล ลิเตอร์แล็กซี่และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเพื่อลดโอกาสตกเป็นเหยื่อและป้องกันความเสียหายทางการเงินด้านนายแมนบูจูประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าในฐานะแอปพลิเคชันระบุสายเรียกเข้าและป้องกันมิจฉาชีพที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทยฮูคอตระหนักดีถึงบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกวันนี้กลโกงออนไลน์พัฒนาไปเร็วกว่าที่หลายคนตามทันมิจฉาชีพไม่ได้เป็นแค่คนร้ายที่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวอีกต่อไปแต่กลายเป็นเครือข่ายระดับอุตสาหกรรมที่นำ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์เหยื่อใช้คอลเซ็นเตอร์ระดับมืออาชีพส่ง SMS หลอกลวงจำนวนมากและยังพบว่าหมายเลขมิจฉาชีพเพียงหมายเลขเดียวสามารถโทรออกได้มากกว่า 800,000 ครั้งสิ่งที่ฮูคอทำได้คือนำเทคโนโลยีเข้ามาคัดกรองและแจ้งเตือนความเสี่ยงให้ผู้ใช้งานรู้ทันก่อนตกเป็นเหยื่อแต่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอการป้องกันภัยที่ยั่งยืนต้องมาพร้อมกับความรู้เท่าทันของประชาชนควบคู่กันไปด้วยความร่วมมือกับกบข.ในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งต่อทั้งเครื่องมือป้องกันมิจฉาชีพอย่างฮูคอพรีเมียมเบสิกจำนวน 1.5 ล้านโค้ดและองค์ความรู้ไปถึงสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนได้อย่างแท้จริง
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
2: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนภายหลังจากเดินทางถึงฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นวันแรกของภารกิจการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการโดยระบุว่าสหรัฐควรเป็นหุ้นส่วนกับจีนไม่ใช่คู่แข่งพร้อมเน้นย้ำว่าการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของจีนและแนวคิดที่ทำให้สหรัฐกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งสามารถดำเนินไปควบคู่กันได้และเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 12:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
16: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: phone, to pay online. They want to change them because if you pay mobile a lot, pay AI a lot, it can make your samadhi.
1: Concentration.
0: Yeah, to make your have a problem with
1: concentration.
0: Concentration and have a เขาเรียกว่าอะไรความสามารถในการคิดวิเคราะห
1: ์ critical thinking skills
0: yeah have a effect with
1: critical thinking skill absolutely
0: do you know
2: you should always be reading you should always have a book
0: ครับเขาบอกว่าสิงคโปร์เปิดตัวแคมเปญระดับชาติระยะเวลา5ปีเขาจะฟื้นฟูนิสัยรักการอ่านในกลุ่มประชาชนด้วยการมอบรางวัลเป็นเงินสดสำหรับคนที่ไปบันทึกการอ่านหนังสือผ่านเว็บไซต์รัฐบาลโดยใช้กลยุทธ์แบบเกมเพื่อที่จะแทนที่พฤติกรรมที่ชอบไถหน้าจอส่งผลกระทบต่อสมาธิแล้วก็ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของคนทั่วโลกซึ่งคนที่เข้าร่วมโครงการนะฮะคุณอนุ you can get $20 per read the book 15 minutesคือคุณจะได้รับเหรียญเหมือนเหรียญสะสมมันเสมือนจริงอ่ะ
1: mm-hmm.
0: ถ้าแอนดูอ่านหนังสือ15นาทีคุณแอนดูจะได้เหรียญ20เหรียญ
1: โอ้นี
0: ่และถ้าคุณแอนดูสะสมครบ 1,000 เหรียญภายใน50วัน in 50 days คุณจะสามารถแลกเงินได้1ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ26ถึง27บาทแต่ว่าเขามีเงื่อนไขนะฮะคุณผู้ฟังระบบจะจำกัดบันทึกเพียงวันละ1ครั้งก็ดีนะมันเป็นการฝึกให้คน
2: I love this idea
0: ไอเดียนี้ดีอ่ะบุ๊กชอบ
2: สิงคโปร์นะมีไอเดียแบบดีนะนี่ตลอด
0: ใช่ๆเขาบอกว่าการอ่านหนังสือที่ลึกซึ้งต้องใช้สมาธิจดจ่อกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
1: เมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปที่คินาคุเนียเห็นมีคนเยอะไปซื้อหนังสือผมก็รู้สึกดีใจนะ
0: แล้วหนังสือคุณจะลงเมื่อไหร่ล่ะเนี่ย
1: แล้วก็หนังสือผม
0: จะออก Dead Temple Edition เนี่ย
1: Dead Temple ออกมาเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าครับที่ Asia Books กับ Kinokuniya
0: เอาละครับคุณผู้ฟังใครที่ไปซื้อหนังสือคุณแอนดูบิ๊กอ่านนะครับ
2: แล้วก็ส่งรูปมาให้รูปภาพที่กำลังอ่านอยู่ครับเดี๋ยวผม
0: เรามีรางวัลเป็นมัฟฟินอร่อยอร่อยอร่อยมัฟฟิน
2: เอามามัฟฟินไป Singapore Airlines เพิ่งประกาศเมื่อวานครับว่า World's Skytrax World Airline Awards ของสิงคโปร
0: ์จริงอ่ะ
2: เขาขึ้นอันดับหนึ่งนะ
0: ว้าว why
2: ของโลก
0: why what is the reason to make them the
2: เขาบอกว่า customer service
0: in Thailand in the world
2: customer service
0: really
2: เขาบอกว่า customer service ดีที่สุด
0: จริงอ่ะ
2: ก็คือบริหารบริการทางลูกค้าใช่ไหมก็บอกว่าอาหารอร่อยแล้วก็ชั้นธุรกิจชั้นหนึ่งค่อนข้างจะดีไม่ใช่ค่อนข้างจะดีที่สุดในโลกอันดับ2ก็คือคาทา3 Cathay Pacific 4 All Nippon Airways สังเกตไหมครับว่าเอเชียทั้งนั้นเลย
0: งานบริการต้องคนเอเชีย
2: Nobody does service better
0: yeah
2: ไม่มีใครทำการบริการดีกว่านะครับ5 is Turkish Airlines Emirates 6 Air France 7 Hainan Airlines 8 Japan Airlines 9 and Korea Airlines 10
0: Where is the Thai Airline?
2: Okay, the bad news is Thailand is not in, Thai Airways is not in the top 10 but the good news is it's number 20 Now, last year it was 27
0: มันดีขึ้นมันดีขึ้น
2: ปีที่แล้ว27ปีนี้20โอเคก็ปีหน้าก็ต้องอยู่ท็อป10นะเมื่อก่อนมันอยู่ท็อป10นะผมจำได้สายการบินไทยนะ
0: understand
2: มันจะขึ้นท็อป10
0: yeah.
2: คนจะชอบจากบริการ
0: uh-huh.
2: ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับฝากเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าเราเป็นแฟนสายการบินไทยนะถ้าเราสามารถเลือกได้เราจะไปแต่ว่าไม่รู้เราฝากเรื่องนี้หน่อย wake up คุณปุ๊กออนมากำลังจะหลับเลย
0: นะแค่แอนดูเลี้ยงข้าวเที่ยงเยอะดูผิดนะ
2: Okay You can just go to sleep and I will do the program today
0: No no no
2: วันนี้ผมจะดำเนินรายการโดยตัวเองนะ
0: มานี่เลยปุ๊กมีเรื่องจะเล่าเอ้ยไม่ปุ๊กต้องถามแอนดูก่อน If you are the okay Prime Minister or maybe the Minister of Education Do you think how to make the Thai peopleread more
2: well you have to give them a reward like this ต้องมี reward มันต้องมีรางวัลต้องมีแรงจูงใจ this is an incentive you need to give them that and we used to do this what did we do with ours we called it something the bookworm program เมื่อก่อน ที่โรงเรียนที่เราไปนะครับเรามีโครงการที่เราเรียกว่าบุคเวิร์มก็คือ
0: นอนตัวใหญ
2: ่นอนหนังส
0: ือนอนหนังสือ
2: บุคเวิร์ม
0: บุคเวิร์มไม่ใช่บิ๊กเวิร์ม
2: บุคเวิร์มคือ
0: บิ๊กเวิร์ม
2: เราจะมีหนังสือแล้วก็ถ้าคุณสะสมสัก5เล่ม1 สัปดาห์คุณจะได้เหรียญหรืออะไรสักอย่างจำไม่ได้
0: แล้วก็เหรียญ
2: ไปแล้วก็จะมีเด็กที่ขยันนะที่จะทำส่วนใหญ่แล้วไม่ทำแต่อย่างน้อยถ้าหากว่าเราปลูกฝังความรักการอ่านนะครับในสัก 4-5 คนก็รู้สึกว่าดี I think you need to have an incentive like you said with you know give them a prize or give them something or make books cheaper นะสนับสนุนหนังสือ
0: ถูกลง
2: อย่างนี้ก็ดี
0: แต่พวกว่าการจัดแคมเปญส่งเสริมการอ่านจะช่วยได้เยอะเลย
2: เยอะมากเลย
0: yeah ohอะไรก็ตามที่มีรางวัลเนี่ยพวกว่ามันน่าจะช่วยทำให้เด็กๆสนใจได้เช่น
2: เรื่องนึงก็คือฝากกับพ่อแม่ด้วยอาจจะเป็นแทนที่จะดู iPad ตลอดเวลาเหมือน
0: yeah.
2: คุณอนุมาเกษตร
0: จ้า
2: ปัจจุบัน
0: yeah.
2: ตอนนี้อาจจะมีช่วงเวลาสักครึ่งชั่วโมงที่ครอบครัวก็ไปนั่งอ่านหนังสือ
0: together yeah.
2: จะได้แบบเด็กจะรู้ตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับว่าเขา yeah. เขาจะการมาอ่านเพราะว่าเด็กจะชอบหนังสือนะเขาจะชอบอ่านหนังสือ
0: โดยพื้นเขาจะมาจากเพราะว่าเด็กอาจจะไม่รู้ว่าจะใช้เวลาไปทำกิจกรรมอะไรได้บ้างเว้นแต่ผู้ใหญ่จะพาทำก่อนและหลังจากนั้นถ้าเขาเริ่มทำปุ๊บเขาชอบอะไรอ่ะคราวนี้เขาก็จะวิ่งหาเอาถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากให้ลูกติดมือถือพวกว่าเราก็อย่าเพิ่งเอามือถือไปให้ลูกเล่นมากเอาหนังสือยัดใส่มือจะทำให้เขาแบบมีความรู้สึกว่าเอ้ยหนังสือมันมีอะไรน่าสนใจว่ะปุ๊กก็ชอบหนังสือนะแต่พอปุ๊กย้อนหลังเว้นคิดย้อนหลัง how to say in English
2: when I think back when I was a child
0: when I was child okay the first one read the study book หนึ่งต้องอ่านหนังสือเรียนเพราะว่า it is my duty and I like to read I'm not sure have you read it ขายหัวเราะ
2: oh yeah the Thai
0: ไทยการ์ตูนไทยการ์ตูนเราก็ชอบขายหัวเราะแต่ว่าขายหัวเราะมันคือการ์ตูนตลกไง มันไม่ได้มีสาระเข้มข้นแบบ
2: แต่อย่างน้อยก็ได้อ่านนะ
0: ใช่เรามาจากพวกหนังสือขายหัวเราะหนูจ๋าก่อนการ์ตูนที่มีภาพอะค่ะแล้วก็มันก็เลยฝึกทำให้เรามีความรู้สึกว่าเอ้ยหนังสือไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเพราะว่าอะไรเราเริ่มจากอะไรที่ง่าย
2: ใช่
0: เริ่มจากอะไรที่สนุกเหมือนปลูกฝังจิตสำนึกเขาเรียกว่าอะไร first impression
2: yeah
0: ก็คือครั้งแรกให้เรากับหนังสือให้เราอะตกหลุมรักหนังสือให้ได้ฉะนั้นมันควรจะเป็นหนังสือที่สวยสนุกอ่านง่ายแล้วเราจะได้เกิดแบบโอเค good good im เกิดคำว่าทัศนคติ good attitude
2: yes
0: เกิดทัศนคติ good attitude with the book
2: yeah absolutely actually I started doing something new with booksเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ผมจะเล่าให้ฟังปรากฏการณ์ใหม่ที่ผมเริ่มทำเมื่อเดือนที่แล้วกับหนังสือสักครู่ครับ
3: ฟุตฟิตภาษาอังกฤษกับ
4: โอเค English Family
3: 93.5 สนใจติดต่อโฆษณาบริษัท OK Mass จำกัดโทร02-618-7781-4 0618919562พบกันทางออนไลน์ได้ที่ช่อง YouTube On Uma Channel
5: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
6: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
7: ทุกคำถามไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเดียวทุกความเห็นไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่ทุกการรับฟังทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นพบกับ Gen Z มีเรื่องรายการที่เปิดพื้นที่ให้คนต่างเจเนอเรชันได้พูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกันเรื่องวัยรุ่นที่ทุกเจนคุยกันได้ทุกวันศุกร์เวลา 20:00 ทาง Facebook สื่ออาสาประชาชนและ Gen Z มีเรื่อง
8: ไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
9: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกส.ชุดดิจิทัล Plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกส.ชุดดิจิทัล Plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สนับสนุนข่าวโดย
10: หยุดเลื่อนฟีดเจนซีตัวจริงต้องไม่พลาดพื้นที่ทุกประเด็นร้อนที่วัยรุ่นอินและโลกต้องฟังกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แท็กทีมบริษัทโอเคแมสเสิร์ฟความเดือดแบบสร้างสรรค์ในรายการเจนซีมีเรื่องพบกับทอล์กสุดมันที่ย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายกระแทกใจคนรุ่นใหม่ทุกสัปดาห์โดยกูรูชวนคุณมาร่วมอินไซต์แล้วก็ปลุกพลังเสียงสะท้อนของคนรุ่นใหม่ไปพร้อมกันแบบเรียลไทม์ไม่มีกักปักหมุดรอชมความสนุกที่พร้อมเขย่าความคิดและก็สร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้ทุกวันศุกร์เวลา 20 นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านแฟนเพจสื่ออาสาประชาชนแหล่งรวมเรื่องเด็ดที่คุณต้องดูพลาดแล้วจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่อง
8: คุณกำลังอยู่กับ
4: OK English Family
8: 93.5 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดย YouTube On Uma Channel www.okmassthai.com
0: Welcome back to OK English and now คุณดูครับปุ๊กอยากรู้มากเลยปรากฏการณ์ใหม่ที่คุณเริ่มทำกับหนังสือ What?
2: So I'm somebody who loves to read, right? I'm always reading a book.
0: Yeah.
2: My book is in the car. I'm reading a book of short stories at the moment from 150 years ago. They're very funny. Very, very from France.
0: Oh yeah.
2: Very funny. Anyway,
0: What?
2: I always read a book like that, but what I started to do a month ago is audiobooks.
0: Audiobook. ดีนะ
2: ผมไม่เคยนะไม่เคยมาฟังมาก่อนผมเพิ่งสมัครเป็นสมาชิกของอันหนึ่งจำชื่อไม่ได้แล้วแอปแล้วผมสามารถที่จะเลือกหนึ่งเล่
0: ม
2: ทุกเดือนทุกเดือนเดือนที่แล้วก็เป็นเล่มที่เป็น12ชั่วโมงนะ
0: แย
2: ่ก็คือแบบทุกครั้งที่พาหมาไปเดินผมจะฟังหนึ่งบทพอดีแล้วก็ล่าสุดก็ทำ Old Man and the Sea ของ Ernest Hemingway แค่มันสั้นมันแค่3ชั่วโมงอย่างงี้แต่ผมชอบนะ I like it very much I still like to read because I like to go back and look at things yeah. but audiobooks are great for people who don't want to read but would like to listen
0: พวกเห็นด้วยนะ audiobook
2: เคยไหม
0: Yes, sure. But maybe I listen by podcast. That's not different, I think.
2: I think, yeah, it's like a podcast or something like that.
0: Book shop, now, because we can do another thing. Yeah, we can do anything and listen together. Example, when we are exercise, when we are
2: driving.
0: Take a shower, driving, we can listen.
2: Take a shower, I can't do that. Because sometimes the water, I can't hear what they're saying.
0: Okay. จ้ะ ก็ได้
2: ไม่ ผมเคยทดลองเวลาเราฟังตอนที่มันนะก็ไม่ต้องฟังทุกที่เลยแล้วก็ไปอาบน้ำก็มันเข้าหูน้ำมันเข้าหูก็เลยไม่ได้ยิน
0: โอเคงั้นก็เป็นสักกิจกรรมหนึ่งนะครับ and I have to tell you คุณแอนดูแต่พวกเห็นด้วยคุณแอนดูนะว่าการอ่านหนังสือเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราได้ฝึกอ่านบ่อยๆมีลักษณะ strategy ที่เชิญชวนการอ่านแล้วก็ที่คุณแอนดูบอกว่ามันต้องมีการให้รางวัลเหมือนรัฐบาลสิงคโปร์ปุ๊กก็มีเหมือนกันนะคุณผู้ฟังปุ๊กไม่รู้ว่ามันเป็นรางวัลไหมแต่ว่ามันอาจจะเป็นการจ้างงานก็ได้ I have something to show you last weekend My children, they said they want money. ลูกๆปุ๊บบอกว่าเขาอยากได้ค่าขนมคือซึ่งเขาได้อยู่แล้วเขาอยากใช้นู่นใช้นี่คือเขาได้ของเขาอยู่แล้วบัตรปุ๊บมีเงื่อนไขกับเขาว่า
11: อยู
0: ่last weekend my children they said they want money ลูกๆปุ๊บบอกว่าเขาอยากได้ค่าขนมคือซึ่งเขาได้อยู่แล้วเขาอยากใช้นู่นใช้นี่คือเขาได้ของเขาอยู่แล้วบัตรปุ๊บมีเงื่อนไขกับเขาว่าหนูกินเยอะกว่าเงินที่แม่ให้นะมันก็มีอยากของที่อยากได้อะไรเง
2: ี้ยเขาไม่ได้บ่นเรื่องรีดผ้าเหรอครับ
0: อันนั้นก็ด้วยเขาไม่กล้าบ่นหรอก

0: ังเหลคือปุ๊บมีเครื่องซักผ้าให้เช่าอ่ะคุณนายดูนึกไหมเขาต้องไปเปิดเอาเงินที่เขาหยอดเหรียญซั
1: ห
0: ก
1: ยอ
0: ผ
1: ด
0: ้
1: เ
0: า
1: หรีย
0: ด
1: ญ
0: ้วย
1: ใช
0: เ
1: ่
0: หร
1: ไ
0: ี
1: ห
0: ย
1: ม
0: ญใครเป็นคนไปเปิดเอาเงินออกจากเครื่องซักผ้าให้เช่าเนี่ยได้100 บาทแล้วมีคนเขียนข้างหลังด้วยนะแบ่งปัน งานที่สี่คุณผู้ฟังรีดผ้าตั้งแต่ตัวที่11เป็นต้นไปให้ตัวละ5 บาทไม่เพราะว่าหน้าที่ของเขาเขาต้องรีด10 ตัวถูกไหมคุณแอนดูแต่ถ้าเกิดเขาเริ่มรีดตั้งแต่ตัวที่11เป็นต้นไปคุณได้เพิ่มตัวละ5 บาท
1: So from 1 to 10 it's free.
0: ก็มันคือค่า
1: They
0: ข
1: have
0: น
1: to
0: ม
1: do it.
0: yes sir
1: But from 11 onwards it's 5 baht per piece.
0: ใช่ล้างห้องน้ำกลางข้างล่างที่ชั้นหนึ่งนะฮะเขามีห้องน้ำรวมเนี่ยให้30 บาท
1: 30 baht to clean. I think that should be a little bit more. That should be like 50 baht.
0: เออใช่ข้อนี้ไม่มีคนทำอ่ะ
1: แน่นอนอยู่แล้ว
0: เออ
1: ย
0: ก็
1: อ
0: ไ
1: ม
0: ด้
1: ยอม
0: แต่
1: ส
0: ห้อง
1: ก
0: น้
1: ปร
0: ำมัน
1: ก
0: ไม่ค่อยเปื้อนนะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครใช้อาบน้ำอ่ะนึกออกไหมมันไม่ใช่ห้องน้ำอาบน้ำอ่ะเออแต่เดี๋ยวไปขึ้นให้ก็ได้ขึ้นให้ก็ได้
1: No, clean the bathroom for 30 baht. It's not a lot. No, I think that should be 50 baht.
0: จ้าจ้าจ้าแล้วก็นี่เลยดูดฝุ่นเช็ดถูทำความสะอาดรถตู้50 บาท
1: Clean the รถตู้นะครับ the minivan นะ You have to vacuum it.
0: Yeah
1: Clean it.
0: Yeah
1: Inside. Yeah,
0: เออ
1: 50 baht.
0: อ๋ออันนี้อ๋อจังกำลังบอกว่าทำไมอันนี้ให้เงินเยอะกว่าอ๋ออันนี้ล้างเลยล้างรถดูดฝุ่นเช็ดถูจัดระเบียบรถคัมรี่ให้100 บาท
1: Okay. Well, that one
0: โอ
1: is
0: เคนะไม
1: Yeah,
0: ่ถ
1: okay,
0: ูก
1: fair
0: นะ
1: enough. Yeah, to clean the car.
0: Yeah เช็ดทำความสะอาดตู้เย็นให้50 บาท
1: Clean the refrigerator 50 baht. I did that for my brother. Oh, Bang Bun did
0: ผ
1: that
0: ู้หญิง
1: one.
0: ผู้หญิงเช็ดถูทำความสะอาดโต๊ะเครื่องแป้งให้แม่รวมถึงใต้โต๊ะให้50 บาทที่คุณจะขำไม่ใช่คุณจะขำทำไมนี่
1: So this is to clean
0: โต๊ะ
1: mom's
0: เครื่องแป้งภาษาอังกฤษใ
1: เ
0: ช
1: คร
0: ่
1: ื่
0: ไ
1: อง
0: ห
1: แป
0: ม
1: ้ง
0: นึกออกใช่ไหมโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะที่เราใช้แต่งหน้าอ่ะ
1: Counter, the makeup counter.
0: เออประมาณนั้นน่ะเออให้50ทำความสะอาดโต๊ะหนังสือแม่รวมถึงใต้โต๊ะให้50และที่สำคัญคุณผู้ฟังดูประโยคนี้สำคัญมาก
1: I love this.
0: ทุกงานต้องมีพยานและแม่จะตรวจสอบถ้าไม่ได้คุณภาพจะลดค่าจ้างแต่ถ้าดีมากจะเพิ่มค่าจ้างใครรับจ้างงานไหนเขียนชื่อในหัวข้อนั้น แล้วรู้ไหมคุณผู้ฟังที่เราลูกชายปุ๊บคนเล็ก
1: children did they do it
0: ปกป้องตอบไลน์มาเลย1-3
1: เสร
0: ็
1: จ
0: แล้ว
1: wow well done so he got like 300-400 baht
0: ใช่ปุ๊บจ่ายไปแล้วนี่เห็นไหมนี่ปกป้องนี่เขาบอก
1: wow.
0: แล้วปุ๊บว่าไงถ่ายรูปมาให้ดูด้วย And now our children they practice about Muay Thai yeah
1: in oh, really?
0: yeah เนี่ยตอนเย็นพ่อเขาพาไปเรียนมวยไทยที่ค่ายทหารเนี่ยสามพี่น้องเขาก็ไป
1: well done
0: เนี่ยอันนี้มีพวกนักมวยครูมวย
1: the real ones อันนี้ก็คือตัวจริง
0: ใช่ๆอันนี้พวกมือสมัครเล่น
1: well done that's great
0: yeah ปุ๊บไม่ได้ไปดอกพ่อเขาพาลูกเขาไป
1: okay
0: เดี๋ยวเขากระโดดเชือกพร้อมกันนี่แหละค่ะคุณรู้ไหมว่างๆคุณไปชกมวยไหม
1: No, I'll go and watch them. I'll watch. I'll cheer them.
0: Okay, okay.
1: That's what I'll do. I'll just go and cheer them.
0: Yeah.
1: Oh wow. Okay. Well, that's a good thing to do. So, okay, that's a good way to clean the house. That's an incentive for your children to clean the house.
0: Do you know? In the morning, I talked with my husband about the children, and I told him when I teach the children, or when I, เนี่ยปุ๊กบอกแฟนปุ๊กว่าเนี่ยเวลาปุ๊กสอนลูกอ่ะก้ามีหน้าที่ที่ต้องช่วยสนับสนุนเอออกับปุ๊กไม่ใช่พาลูกนิ่งเฉยคำพูดปุ๊กก็จะเหมือนลมอะไรเงี้ย
1: แล้วคุณก้าหารต่อไปยังไงเพราะในฐานะที่เป็นผู้ชายผมเดาได้เลย
0: ว่า
1: สรุปว่าครับ
0: สามีปุ๊กเงียบ สามีปุ๊กเงียบ
1: ผมอยู่ฝ่ายกล้าหาญในเรื่องนี้ No really No that's not what you should be telling your husband
0: กล้าหาญใจดีเกินไปในการเลี้ยงลูกพูดจริงนะ because I would like to tell everybody every family different is it right yeah your father your parents teach
1: yes,
0: you
1: yeah.
0: is different from my house something is the same but something is a different example my husband family they have a 4 boy and 1 girl sure 1 girl work do everything can
1: oh, really?
0: do everything because to be a woman

0: but for a boy okay how to work but not much ก็คือบ้านแฟนผมก็มีลูกสาวอยู่คนเดียวตอนนั้นลูกชายหมดไงงานบงงานบ้านพี่สาวเขาก็เป็นลิงเลยทำทุกอย่างลูกชายก็ทำบ้างต่อๆแต่ๆใช่ไหมฮะบ้านปุ๊กก็เหมือนกันแต่ว่าพ่อปุ๊กแม่ปุ๊กก็จะเฮี้ยบกว่าฮะก็คือยิ่งแม่ปุ๊กเขาเป็นแม่บ้าน100%ไงแม่ปุ๊กเขาไม่ต้องออกไปทํางานนอกบ้านเขาดูแลลูกอย่างเดียวฉะนั้นเขาถืออํานาจเต็มไงแล้วเขาใช้เวลาอยู่กับลูกเยอะไง
1: ผมว่าบ้านคุณนะครับนี่ที่ภาษาอังกฤษเรียกเป็นเชิงแสลงว่า
0: strict
1: good cop bad cop
0: คือว่า
1: good cop bad cop ก็คือคอปก็คือตำรวจตำรวจดีตำรวจไม่ดีความหมายก็คือคนหนึ่งต้องเข้มงวดจนแบบคนจะแบบไม่ชอบแล้วก็อีกคนจะใจดีเพื่อที่จะแล้วก็ผมเชื่อว่า you're the bad cop and Gahan is the good cop
0: ใช่สิ
1: in my family it was my father was the bad cop and my mother was the good cop
0: จริงอ่ะ
1: oh yeah
0: อันนี้เอาจากอะไรเอาจาก
1: พ่อเข้มงวดมากเลยมากกว่ากล้าหาญ3เท่าเอ้ยมากกว่าคุณ3เท่า ลืมกล้าหาญไม่ได้เป็นเข้มงวด
0: ใช่
1: No my father was very strict and my mother was not so strict
0: I would like to know คุณแอนดูคุณผู้ฟังครับพวกอยากรู้มากเลยว่าพ่อคุณแอนดูที่ว่า strict เนี่ยเข้มงวดเนี่ยเข้มงวดขนาดไหนเข้มงวดด้วยเรื่องอะไรเข้มงวดแบบทนายความเหรอ Tomorrow we will come back again about their family he's a family
1: we'll talk about that okay goodbye
0: สวัสดีค่ะ
2: รับฟังรายการ OK English Family ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทาง FM 93.5 MHz สถานีเพื่อศิลปะและวัฒนธรรม See you again สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัดโทร02-618-7781-4 0618919562พบกันทางออนไลน์ได้ที่ช่อง YouTube On Omar Channelคุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: ทุกคำถามไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเดียว
4: ทุกความเห็นไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน
3: แต่ทุกการรับฟังทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้น
4: พบกับรายการ Gen Z มีเรื่อง
3: พื้นที่พูดคุยของทุก generation
4: เรื่องวัยรุ่นที่ทุกเจนคุยกันได
3: ้ทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่ม
4: ทางสื่ออาสาประชาชนและ Gen Z มีเรื่อง
2: คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
5: ชอบก็จัดประหยัดทำไม
6: อันนี้ก็อยากได้อันนั้นก็อยากมีซื้อแล้วดูดีมีแล้วดูรวยรวย
7: ตั้งสติก่อนจ่ายสตางค์ครับอย่าเพิ่งใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจนเกินตัวเราสนับสนุนให้คนไทยวัยหนุ่มสาววางแผนก่อนแก่ด้วยการสร้างวินัยการเงินที่ดีรู้จักเก็บออมและศึกษาการลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเก่า
8: แกดูสิครีมตัวนี้เขาบอกว่าตบปุ๊บขาวปั๊บสวยเปลี่ยนผิวใน1นาทีรีวิวได้5ดาวเลยนะ
9: ตื่นค่ะสาวขาวไวขนาดนั้นน่ะหรือจะเอาสารประหลอดมาแถมรีวิวที่เห็นน่ะรูปตัดต่อหรือจ้างมาทั้งนั้นอย่าปล่อยให้หน้าพังเพราะความใจร้อนเช็คเลขอย.และดูรีวิวจากผู้ใช้จริงในแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น
8: เออจริงด้วยเกือบหน้าเยินแถมเสียเงินฟรีซะแล้วมั้ยล่ะ
9: จะสวยทั้งทีต้องมีสติไม่โดนหลอกชัวร์

0: ็อยากได้อันนั้นก็อยากมีซื้อแล้วดูดีดูดีมีแล้วดูรวยรวย
1: ตั้งสติก่อนจ่ายสตางค์ครับอย่าเพิ่งใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจนเกินตัวเราสนับสนุนให้คนไทยวัยหนุ่มสาววางแผนก่อนแก่ด้วยการสร้างวินัยการเงินที่ดีรู้จักเก็บออมและศึกษา

ซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางขยายสิทธิ์โครงการนมโรงเรียนเพิ่มโอกาสเข้าถึงนมคุณภาพของนักเรียนทั่วประเทศธีรพงศ์ศิลาชัยคว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:18 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธศิริวัฒนอักษรผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเข้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุล

และกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานผู้มีอุปการคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึกตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทกรทองแตงรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันมหิดลกำหนดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิดลราชินีเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันมหิดลกำหนดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิดลราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานระบบการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมอารยประเทศทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขและการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนไทยอย่างแท้จริงเวลา 14:57 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:53 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านผู้หญิงกุลธีไกรเลิกทจวพปร3ณบ้านเลขที่157ถนนราชวิถีแขวงวชิระพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่23กันยายน2569เวลา 11:36 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

0: มีนักเรียนได้เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกคนส่วนในปีการศึกษา2568การประเมินผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานในโอกาสนี้ทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนอาทิโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรียนกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติไทยกิจกรรมพยาบาลกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์จากนั้นส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลตรังโรงพยาบาลย่านตาขาวและโรงพยาบาลปะเหลียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังและหน่วยทันตกรรมพระราชทานคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อตรวจสุขภาพทั่วไปส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูกและทางเดินหายใจต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนบ้านหาดเหล่าอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดทั่วประเทศจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง24ตุลาคม2569นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยให้วัดทุกแห่งในราชอาณาจักรจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาดำเนินการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยโดยที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
2: ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลผู้บริหารส่วนงานบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมณศูนย์การเรียนรู้มหิดลมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาสำหรับกิจกรรมวันมหิดลในปีนี้มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้จัดนิทรรศการจากป่าเขาสู่เมืองใหญ่ปณิธานแห่งมหิดลไม่จางหายเพื่อรำลึกถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสำหรับวันมหิดลเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีด้วยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงวางรากฐานแก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้าบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขจึงได้ถือให้วันนี้เป็นวันมหิดลเพื่อถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยชวนันท์มาลีรายงาน
1: โรงพยาบาลสิริราชเชิญชวนประชาชนร่วมสานต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในการทำประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดลโรงพยาบาลสิริราชเชิญชวนประชาชนผู้มีร่างกายสมบูรณ์ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดลร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อพลังแห่งการให้ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสและจัดหาเครื่องมือแพท

0: ยของโรงพยาบาลสิริราชโดยติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคเลือดสิริราชอาคารนวมินทร์บพิตร 84,000 พรรษาชั้น3โรงพยาบาลสิริราชผู้บริจาคโลหิตในวันนี้และวันพรุ่งนี้จะได้รับธงวันมหิดล 2,569และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่ารัชกาลที่1โลหะสีขาวชนิดราคา20บาทเป็นที่ระลึกหรือร่วมบริจาคเพื่อรับธงที่ระลึกออนไลน์ชุดณสิริราชติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางธงมหิดล .org หรือติดต่อสิริราชมูลนิธิที่อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น B1 และอาคารนวมินทรบพิตร 84,000 พรรษาชั้น G โรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B และศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษชั้น G ได้ทุกวันหรือบริจาคผ่านธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศชื่อบัญชีสิริราชมูลนิธิและส่งสำเนาใบนำฝากธนาคารเพื่อขอรับใบเสร็จใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่าถึงวันที่31ธันวาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์024141414โดยในปีที่ผ่านมาสิริราชมูลนิธิได้รับน้ำใจจากประชาชนชาวไทยรวมเป็นเงินกว่า103ล้านบาทกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ16ปีเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจการอนุรักษ์ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สร้างรายได้สู่ชุมชนทั่วประเทศและผลักดันมรดกภูมิปัญญาไทยสู่มรดกโลก
1: นายโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ16ปีวันสถาปนาจะเดินหน้าขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้เข้าถึงชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมผ่าน3ภารกิจหลักได้แก่การอนุรักษ์การต่อยอดและการสร้างโอกาสพร้อมผลักดันนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ผลักดันมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยให้ได้รับการขึ้นทะเบียนสู่มรดกโลกย้ำว่าการทำงานยังคงเน้นเชื่อมโยงชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดทั้งวิถีชีวิตประเพณีอาหารและการแต่งกายมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมให้คนทุกกลุ่มดูแลสวัสดิการของบุคลากรศิลปินพื้นบ้านศิลปินแห่งชาติและครูภูมิปัญญาเพื่อให้เกิดการส่งต่อองค์ความรู้สู่คนรุ่นหลังสำหรับการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์มีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงทั้งภาพยนตร์ซีรีส์และสารคดีเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลโดยจะมีการจัดงานมหกรรมอาหารถิ่น77จังหวัดภายใต้ชื่องานไทยฟุ้งปรุงไทยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นที่เสี่ยงต่อการสูญหายเปิดเวทีให้นำวัตถุดิบและเมนูท้องถิ่นมาพัฒนาสูตรร่วมกับเชฟชื่อดังและสถาบันการศึกษาเพื่อยกระดับสู่เมนูในร้านอาหารและภัตตาคารชั้นนำส่วนการเสนอรายการชุดไทยที่จะมีการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติต่อยูเนสโกในช่วงปลายปีนี้ได้เร่งรถโชว์ทั้งในและต่างประเทศอีกทั้งยังมีแผนการพัฒนาพื้นที่และศักยภาพบุคลากรให้สอดรับกับยุคดิจิทัลมาริชโยรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมหารือแนวทางขยายสิทธิโครงการนมโรงเรียนเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงนมคุณภาพของนักเรียนทั่วประเทศ
2: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนว่าที่ประชุมได้พูดคุยกันในหลายประเด็นทั้งการขยายสิทธิ์ให้นักเรียนเข้าถึงนมโรงเรียนได้ครอบคลุมมากขึ้นจากเดิมที่ครอบคลุมถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ไปสู่ระดับชั้นที่สูงขึ้นรวมถึงนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งจะนำเสนอต่อคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนหรือมิวบอร์ดพิจารณาต่อไปขณะที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติขยายสิทธิ์ไปยังโรงเรียนขยายโอกาสถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3แล้วนอกจากนี้ยังหารือถึงการขยายกรอบงบประมาณโครงการจากเดิมประมาณ 14,000 ล้านบาทต่อปีเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนที่จะได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นและรองรับการขยายระยะเวลารับนมจากเดิมประมาณ260วันเป็น365วันหรือให้นักเรียนได้ดื่มนมทุกวันพร้อมทั้งพิจารณาจัดระบบโควต้าการผลิตเพื่อสร้างการแข่งขันด้านคุณภาพการพัฒนากลไกตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียนตลอดกระบวนการสิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจิน

0: น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
2: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐเชิญประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองไมอามีรัฐฟลอริดาของสหรัฐในเดือนธันวาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและผู้นำชาติอื่นๆขณะที่นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียแสดงความขอบคุณรัฐบาลสหรัฐที่เชิญประธานาธิบดีปูตินให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอด G20 พร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียจะพิจารณาเกี่ยวกับคำเชิญดังกล่าวและจะดำเนินการในเรื่องนี้ผ่านช่องทางการทูตศาสตราจารย์ไมเคิลกรีนสโตว์ผู้ร่วมก่อตั้ง Climate Impact Labและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิคาโกของสหรัฐเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อวานนี้ที่คาดว่าปรากฏการณ์เอลนินโยในปีนี้อาจส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสูงถึง 451,000 รายทั่วโลกซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าอย่างไรก็ตามจำนวนผู้เสียชีวิตจากความร้อนจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคมปี2570โดยประเทศที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดได้แก่ไนจีเรียอินโดนีเซียซูดานอินเดียบราซิลและสหรัฐนอกจากนี้ปริมาณอาหารจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโยเช่นกันโดยโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติเตือนว่าประชาชนราว50ล้านคนอาจเผชิญภาวะอดอยากขั้นรุนแรงและทำให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นนายดาริโออาโมเดอีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแอนโทรปิกบริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของสหรัฐและนายแซมอัลแมนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ OpenAI กล่าวต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยเตือนว่า AI อาจเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติพร้อมย้ำว่าความร่วมมือระหว่างประเทศถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้รัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกต่างพยายามเพื่อตามความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ AIขณะที่สหรัฐและจีนเลือกใช้วิธีที่แตกต่างกันในการกำกับดูแลและควบคุมเทคโนโลยีดังกล่าวโดยสหรัฐมองว่าไม่จำเป็นที่ต้องมีกฎระเบียบใหม่แต่จีนเลือกบังคับใช้กฎระเบียบที่ควบคุมอัลกอริทึมรวมถึงต้องมีเครื่องหมายแจ้งเตือนอย่างชัดเจนบนเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดย AI ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเซปักตะกร้อประเภททีมชุดชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยเอาชนะเจ้าภาพญี่ปุ่น2-0ทีมโดยทีม A ชนะ2-0เซต15-5และ15-5ทีม B ชนะ2-0เซต15-9และ15-10ผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปเจอคู่ปรับเก่ามาเลเซียที่ชนะอินโดนีเซียมา2-1ทีมในวันพรุ่งนี้เวลา 12:00 น.ตามเวลาประเทศไทยขณะที่ทีมชุดหญิงรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยเอาชนะเจ้าภาพญี่ปุ่น2-0ทีมโดยทีม A ชนะ2-0เซต15-5และ15-5ทีม B ชนะ2-0เซต15-4และ15-9ผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปเจอกับเกาหลีใต้ที่เอาชนะอินโดนีเซียมา2-0ทีมยกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายธีรพงศ์ศิลาชัยเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ทำสถิติน้ำหนักรวม299กิโลกรัมหลังยกท่าสแนช126กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก173กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จการแข่งขันเรือกันเชียงประเภทเรือกันเชียงภายคู่1คนหญิงรุ่นไลท์เวทรอบชิงชนะเลิศปาริสาแชมพุทซาภาย

0: ด้วยเวลา7นาที 40.61 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงไปครองเป็นเหรียญแรกของทีมเรือพายไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากอิหร่านและเหรียญเงินนักกีฬาซาพายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา7นาที 40.61 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงไปครองเป็นเหรียญแรกของทีมเรือพายไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากอิหร่านและเหรียญเงินนักกีฬาเฉินเนียนฉินนักชกจากไชนีสไทเปต่อไปส่วนในรุ่น51กิโลกรัมหญิงรอบแรกจุธามาศรักษัตดีกรีเหรียญเงินเอเชียนเกมครั้งที่แล้วแพ้เฟรูซาคาซาโควาจากอุซเบกิสถานด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบแรกอย่างน่าเสียดายเทเบิลเทนนิสรอบ2ในประเภทหญิงคู่สุธาสินีเทวตบุตรกับอรมันภารนังคู่มือ18ของโลกเอาชนะคู่จากเลบานอน3เกมรวด11-3 11-1และ11-5ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปเจอคู่จากไชนีสไทเปต่อไปด้านชายเดี่ยวรอบแรกทิตพัฒน์ปรีชายานดาวรุ่งวัย16ปียังฟอร์มร้อนแรงเอาชนะนักกีฬาจากปากีสถานขาดลอย4เกมรวด11-4 11-7 11-6และ11-3ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจองานยากอย่างหวังชูฉินมือ1ของโลกจากจีนต่อไปกีฬาเอ็กซ์ตรีมสเก็ตบอร์ดประเภทพาร์คหญิงรอบคัดเลือกเฟรย่าสริยาบราวทำคะแนนได้ 41.76 คะแนนจบอันดับ11ไม่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปขณะที่สเก็ตบอร์ดประเภทพาร์คชายรอบคัดเลือกกรวิทย์เกตแก้วทำคะแนนได้ 52.71 คะแนนและไบรอันแวนอุปพงศ์ทำได้ 47.00 คะแนนไม่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเช่นเดียวกันสรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่5ส่วนที่1ยังเป็นจีน71เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น15เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้9เหรียญทองการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบรองชนะเลิศจิรัตนวสิริสมบูรณ์มือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะธนกรศรีรัตน์มือวางอันดับ3ของรายการ7-5 2-6 และ3-1รีทายผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปเจอกับยุทธนาเจริญผลอดีตทีมชาติไทยมือวางอันดับ1ของรายการจากอ่างทองที่เอาชนะคงทรัพย์คงคามือวางอันดับ4จากกรุงเทพมหานคร2-0เซต6-3และ6-2ด้านหญิงเดี่ยวรุ่นทั่วไปธนัชพรยังโหมดมือวางอันดับ1จากชลบุรีเอาชนะสุกฤตตาสุกแก้วจากพัทลุง2-0เซต6-1และ6-0ส่งผลให้ธนัชพรผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับรดามนัทวีวัฒน์ที่เอาชนะริโอฮิกาชินักหวดลูกครึ่งไทยญี่ปุ่น2-0เซต6-2และ6-0วอฟบวกทีมจากลีกรองของประเทศเยอรมนียกเลิกสัญญาคริสเตียนเอริกเซนกองกลางทีมชาติเดนมาร์กด้วยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้มิดฟิลด์รายนี้กลับไปพักผ่อนและใช้เวลาใกล้ชิดกับครอบครัวหลังวูบหมดสติระหว่างเกมทีมชาติเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นครั้งที่2หลังเคยเกิดเหตุในศึกยูโร2020ซึ่งเอริกเซนมีสัญญากับทัพหมาป่าแห่งเมืองเบียร์ไปจนถึงเดือนมิถุนายน2027แต่ได้ขอยุติสัญญาก่อนกำหนดโดยยังไม่มีการยืนยันว่าจะประกาศแขวนสตั๊ดหรือไม่ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
3: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ด มากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพออ
4: ุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ

0: ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับ World in Perspective กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับผมวรรณชัยจิตทิวงศ์กับนานาสารพันเรื่องราวของโลกครับวันนี้ครับจะมาสำรวจตะวันออกกลางแต่ว่าเบี่ยงเบนออกไปจากสถานการณ์ความขัดแย้งตึงเครียดกันสักเล็กน้อยเพราะจะพาไปที่ดูไบเมืองขนาดยักษ์ใหญ่และเป็นฮับในภาคบริการภาคการเงินและภาคอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกไปแล้วซึ่งมีเศรษฐีจำนวนมากนำเงินเข้าไปเนื่องจากมองเห็นโอกาสทั้งการลงทุนโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างเสรีหนึ่งในนั้นคือเศรษฐีจากจีนครับคนจีนในดูไบเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับสวนทางกับสถานการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการปราบปรามทุนเทาจีนเลยครับคำถามก็คือว่าทุนเทาจีนจะไปดูไบด้วยเหมือนทุนทั่วไปหรือไม่และดูไบจะรับมือตรงนี้อย่างไรแต่ก่อนที่จะถึงปัญหาตรงนั้นเนี่ยตอนนี้ดูไบกำลังเอนจอยการที่คนจีนนักลงทุนร่ำรวยจำนวนมากนำเงินเข้าไปคนจีนเองก็แฮปปี้ครับเพราะว่าการเป็นคนร่ำรวยอยู่ในจีนนั้นแตกต่างจากการเป็นคนร่ำรวยอยู่ในดูไบอยู่ในจีนนั้นถูกจำกัดเสรีภาพมากมายจะแสดงความร่ำรวยออกมาแบบเปิดเผยเป็นไม่ได้เลยต้องทำตัวเรียบง่ายให้สมกับปรัชญาของพรรคคอมมิวนิสต์และให้สอดรับกับนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์ที่สีจิ้นผิงเองเนี่ยพยายามที่จะบอกคนจีนว่าให้ทำตัวเรียบง่ายนะครับแล้วก็อย่าไปโอ้อวดความร่ำรวยต้องรู้จักมัธยัสถ์อดออมอดทนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อที่จะทำให้คนจีนรุ่นใหม่นี้มีความแข็งแกร่งเปรียบเสมือนกับคนจีนยุคปฏิวัติวัฒนธรรมนู้นเลยนี่คือไอเดียของพรรคคอมมิวนิสต์ในปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้คนจีนจำนวนมากที่มีชีวิตความเป็นอยู่ร่ำรวยแล้วก็ฟุ้งเฟ้อมาแล้วระยะหนึ่งเนี่ยนะครับรู้สึกอึดอัดขัดใจดูไบคือคำตอบนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งซึ่งเป็นฮับด้านภาคบริการภาคการเงินอย่างสวิตเซอร์แลนด์หรือสิงคโปร์แล้วก็ดูไบก็ยังนำเสนอสิ่งที่เป็นเสน่ห์มากกว่าด้วยซ้ำเพราะมีความเปิดกว้างมีความง่ายในการคัดกรองเงินทุนนะครับอย่างน้อยที่สุดก็คือไม่ได้จำกัดจำเขี่ยมากเกินไปกับการที่จะต้องเคร่งครัดกฎเกณฑ์แล้วก็สืบสาวหาที่มาของเงินจนไม่ต้องทำอะไรกันพอดีดังนั้นดูไบจึงเป็นสวรรค์ของนักลงทุนระดับโลกจำนวนมากหรือเศรษฐีที่มีความมั่งคั่งอยู่แล้วนำเงินจำนวนมหาศาลเข้าไปยังประเทศแห่งนี้ทำให้ประเทศแห่งนี้มีทรัพยากรด้านการเงินจำนวนมากพร้อมที่จะนำไปลงทุนทั่วโลกนะครับผ่านกิจกรรมต่างๆด้วยแบรนด์ชั้นนำสำคัญในสินค้าและบริการดูไบเองเนี่ยก็ติดตลาดโลกเงินลงทุนแบบ Sovereign Wealth Fund ก็นำไปลงทุนเพิ่มเติมหาดอกผลอยู่ทั่วโลกเหมือนกันนี่ก็เป็นประโยชน์ที่ดูไบได้จากสถานะตรงนี้แต่ในวันนี้นะครับสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางทำให้ดูไบนั้นอาจจะลดเสน่ห์ลงไปบ้างความเชื่อมั่นที่มีต่อภูมิภาคนะครับและก็ความปลอดภัยแน่นอนครับแม้ว่าภาคผู้นำนะครับจะพยายามสร้างความเชื่อมั่นด้วยกันออกมากินข้าวนอกสถานที่เข้าไปกินข้าวกันในห้างเลยประมาณว่าไม่เกรงกลัวระเบิดอะไรทั้งสิ้น

ลอดภัยแม้แต่ผู้นำก็ยังสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ก็ตามทีเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็อดจะคิดไม่ได้ว่าดูไบยังคงเป็นหนึ่งในเป้าหมายในการโจมตีของอิหร่านอยู่อย่างต่อเนื่องแม้ในทุกวันนี้ก็ตามครับการใช้ชีวิตแบบหนาวๆร้อนๆแบบนี้มันก็ทำให้นักลงทุนนั้นหวาดเสียวคนจำนวนมากก็เลยเอาเงินออกไป wait and see ไว้ก่อนอาจจะไม่ได้ออกไปถาวรเสียทีเดียวนะครับรอจังหวะดีๆให้มีความเชื่อมั่นและปลอดภัยกลับมาก่อนก็ค่อยโยกย้ายเงินกลับมาแต่มันก็กระเทือนพอสมควรกับsentiment นักลงทุนทีนี้เนี่ยดูไบเองก็กำลังจะมีสภาพของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่อาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าสักเล็กน้อยที่ผ่านมานั้นราคาขึ้นเอาขึ้นเอาเลยครับบูมมากๆแต่หลังจากนี้นะครับมีคนเก่งไว้เหมือนกันว่าอสังหาริมทรัพย์ในดูไบอาจจะราคาตกลงมาสักเล็กน้อยนี่คือโอกาสสำหรับคนที่ต้องการจะโยกย้ายถิ่นฐานเข้าไปในดูไบในการเข้าไปซื้ออสังหาริมทรัพย์แล้วก็ได้สิทธิ์ในการจะเป็นพลเมืองที่นั่นด้วยเนื่องจากราคาที่เข้าถึงได้นั่นเองคนไทยอย่างเราจะมองเห็นเป็นโอกาสมากน้อยเพียงใดวันนี้จะมาดูกันว่าจีนเขาขยับไปก่อนแล้วสตาร์ทอัพจีนก็ดีคนที่เป็นนักลงทุนจีนก็ดีมองว่าดูไบเป็นเซฟเฮเว่นนะครับแล้วก็เป็นที่ที่สามารถใช้ชีวิตได้อยู่อย่างเสรีสบายใจแล้วครับมาส่องกันหน่อยว่าจีนทำไมคิดแบบนี้

คนมั่งคั่งในจีนจำนวนมากครับย้ายเงินทุนของตัวเองมาที่ดูไบหนึ่งในเหตุผลคือเศรษฐกิจที่ซบเซาในจีนกำลังซื้อต่ำรวมไปถึงมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินของสหรัฐอเมริกาที่ผลักดันให้คนที่กระจายการถือครองสินทรัพย์นักลงทุนเอกชนจำนวนมากมองหาทางเลือกใหม่ๆนอกจากสิงคโปร์ซึ่งเคยเป็นจุดหมายยอดนิยมของเศรษฐีจีนนะครับเพื่อแสวงหาดินแดนที่ปลอดภัยภาษีต่ำและบรรยากาศดีอย่างเช่นมีแสงแดดนะครับอย่างดูไบนี่ก็คือทางเลือกนั่นเองนะครับขณะเดียวกันบริษัทจีนที่ต้องเผชิญกับสภาพเศรษฐกิจในประเทศก็แสวงหาตลาดที่มีความมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็มีโอกาสเติบโตสูงดูไบคือความหวังนั่นแหละครับมาดูสถิติกันหน่อยครับพลเมืองจีนราวๆ 370,000 คนในปัจจุบันนี้อาศัยอยู่ในสหรัฐอาหรับอิมิเรตก็คือทั้งประเทศเนี่ยนะครับ UAE และมีบริษัทจีนราวๆ 15,000 แห่งเลยทีเดียวที่ดำเนินการอยู่ณที่แห่งนั้นตัวเลขทั้ง2เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นเท่าตัวเมื่อเทียบตั้งแต่ปี2019ก่อนโควิด19ซึ่งนักลงทุนจีนนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระแสการย้ายถิ่นโยกย้ายความมั่งคั่งเอกชนมายัง UAE นะครับในวงกว้างขึ้นบริษัทที่ปรึกษาที่ติดตามกลุ่มคนมั่งคั่งเคลื่อนย้ายเนี่ยนะครับได้ประเมินว่า UAE นะครับมีเงินสุทธิไหลเข้าเกือบ 10,000 คนที่เป็นเศรษฐีดอลลาร์ในปี2025ซึ่งเทียบกับสิงคโปร์มีเพียง 1,600 รายเท่านั้นปัจจุบันมีหน่วยลงทุนเอกชนมากกว่า 1,200 แห่งนะครับรวมถึง Family Office ดำเนินการอยู่ในศูนย์การเงินนอกอาณาเขตของดูไบเพิ่มจาก800แห่งในปี2024ซึ่งเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นเกือบ 50% เลยทีเดียวซึ่งแม้ทางการสหรัฐอาหรับอิมิเรตจะไม่เปิดเผยสัญชาติของ Family Office ดังกล่าวก็ตามแต่ว่าที่ปรึกษาด้านความมั่งคั่งก็วิเคราะห์ว่าแน่นอนส่วนใหญ่คงจะเป็นเงินทุนจีนนี่เองอย่างไม่ต้องสงสัยคนจีนมีความสุขแค่ไหนครับในการใช้ชีวิตอยู่ในดูไบในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าแทบไม่ต่างจากบ้านเกิดในแง่ของวิถีชีวิตอาหารวัฒนธรรมการเชื่อมโยงในทางสังคมซึ่งคอมมูนิตี้ของคนจีนก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็ลึกขึ้นมากขึ้นทุกทีนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับคนจีนไม่ว่าจะโยกย้ายไปที่ใดเนี่ยก็ต้องสร้างอีโคซิสเต็มส่วนตัวของตัวเองเอาไว้เพื่อที่จะได้มีชีวิตความเป็นไปในแบบฉบับของคนจีนอยู่อย่างต่อเนื่องเช่นนั้นแหละครับก็เลยทำให้มีชายหน้าทาวเกิดขึ้นในทุกที่ที่คนจีนย้ายถิ่นที่อยู่ไปดูไบก็เช่นกันแหละครับตอนนี้มีร้านอาหารจีนมากมายเกิดขึ้นมีห่วงโซ่อุปทานครบวงจรเลยที่ตอบโจทย์รสนิยมของคนจีนผู้ซื้อคนจีนเนี่ยสามารถช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่คุ้นเคยจาก V-Mart นะครับซูเปอร์มาร์เก็ตจีนชื่อดังนะครับรวมถึงผักใบเขียวก็หาซื้อได้แล้วเพราะว่าปลูกในเรือนกระจกกลางทะเลทรายด้วยเทคโนโลยีและตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาเด็กๆที่นี่นะครับก็ยังสามารถเข้าเรียน Chinese School ดูไบซึ่งเป็นโรงเรียนของรัฐที่สอนหลักสูตรจีนด้วยค่าเล่าเรียนที่ไม่แพงจนเกินไปนักโรงพยาบาลจีนก็มีขึ้นมาแล้วชุมชนชาวจีนส่วนใหญ่จริงค่อนข้างอยู่ด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองสูงนะครับนี่คือความสุขอย่างแรก

กระแสการลงทุนไม่ได้มีเพียงความมั่งคั่งของครอบครัวเท่านั้นนะครับแต่ธุรกิจจีนก็กำลังปักธงในพื้นที่สำคัญของดูไบเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้วยก็คือความสุขอย่างที่สองคือโอกาสในการเติบโตดูไบมัลติคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ซึ่งเป็นเขตการค้าเสรีตอนนี้บริษัทจีนจำนวนมากกว่า 1,000 แห่งนะครับก็เข้าไปลงทุนตอนนี้แม้จะคิดเป็น 4% ของธุรกิจทั้งหมดในเขตก็ตามแต่ว่าจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะครับตลอด3ปีที่ผ่านมาบริษัทจีนเนี่ยมีตั้งแต่ธนาคารรัฐขนาดใหญ่นะครับทั้ง4แห่งบริษัทน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของจีนไปจนถึงสตาร์ทอัพเทคโนโลยีก็เข้าไปด้วยกับเขาเช่นกันอย่าง WeRide บริษัทรถยนต์ไร้คนขับนี้ก็เข้าไปเปิดบริการดูไบแล้วในวันนี้แน่นอนครับฮ่องกงและสิงคโปร์ยังคงเป็นศูนย์กลางหลักในด้านการเงินทุนของจีนอยู่ในปัจจุบันก็ตามทีแต่ว่าบทบาทต่างๆมันก็ลดน้อยถอยลงไปเพราะว่าดูไบกำลังสร้างจุดที่มันโดดเด่นขึ้นมาทดแทนฮ่องกงและสิงคโปร์มีข้อได้เปรียบเรื่องภาษาการเข้าถึงตลาดทุนที่ซับซ้อนกับแต่ว่าดูไบเนี่ยมีปัจจัยหลักๆ3ข้อที่ทำให้ได้เปรียบ2ประเทศนี้ก็คือความเป็นกลางหนึ่งล่ะความเปิดกว้างเสรีและไม่เคร่งครัดจนเกินไป2และโอกาสที่มอบให้ผู้มาใหม่ชาวจีนในการเพิ่มพูนความมั่งคั่งนี่คือสำคัญมากเลยเป็นข้อที่ทำให้คนจีนตัดสินใจเลือกจะย้ายถิ่นฐานไปยังดูไบครับ

อีกหนึ่งปัจจัยที่น่าคิดมากเพราะว่าเกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติต่อชาวต่างชาติครับที่คนจีนเนี่ยถูกเลือกปฏิบัติค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเป็นคุณประโยชน์เท่าไหร่นักในช่วงที่ผ่านมาอย่างเช่นการแซงชั่นการคว่ำบาตรเนี่ยนะครับแต่ดูไบไม่ได้ทำเช่นนี้ต่อคนจีนนะนี่เลยเป็นข้อได้เปรียบในเรื่องของการปฏิบัติต่อชาวต่างชาติประชากรชาวต่างชาติของเมืองเติบโตขึ้นตามเหตุการณ์นะครับในปี2022มีมาตรการคว่ำบาตรของตอนตกที่มีต่อรัฐนะครับแต่ดูไบไม่ได้ทำเช่นนี้ต่อคนจีนนะนี่เลยเป็นข้อได้เปรียบในเรื่องของการปฏิบัติต่อชาวต่างชาติประชากรชาวต่างชาติของเมืองเติบโตขึ้นตามเหตุการณ์นะครับในปี2022มีมาตรการคว่ำบาตรของตอนตกที่มีต่อรัสเซียเกินกับการคัดสรรนักลงทุนและสังหาริมทรัพย์นะครับที่หลายคนตอนนี้ก็เลือกที่จะโยกย้ายอยู่เข้าไปในดูไบแล้วนะครับแม้แต่สวิตเซอร์แลนด์เองเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้เป็นที่ที่คนจีนจะไว้วางใจได้เท่าไหร่เพราะว่ามีมาตรการคว่ำบาตรจากระบบธนาคารด้วยที่จะมีต่อคนจีนเรียกได้ว่าคนจีนเนี่ยนะครับถูกกระทำกันพอสมควรเลยจากนานาชาติโดยเฉพาะโลกตะวันตกเนี่ยทำให้ทุนจีนอยู่ก็แสดงออกผ่านสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเป็นอยู่ในประเทศด้วยก็คือชาวต่างชาติเนี่ยยินดีถูกต้อนรับนะครับในทุกรูปแบบเลยขอแค่คุณมีความมั่งคั่งขณะที่สวิตเซอร์แลนด์สิงคโปร์เนี่ยอาจจะทำให้คนนอกขอถิ่นที่อยู่ได้ยากกว่าครับคือรวยอย่างเดียวไม่พอเนี่ยคุณต้องพิสูจน์ให้เห็นด้วยว่ามีเจตนารมณ์ที่ดีในการเข้ามาดูไบเนี่ยการลงทุนนะครับเรียกร้องเพียงเม็ดเงินประมาณ 540,000 กว่าดอลลาร์เท่านั้นคุณก็สามารถเข้ามาขอวีซ่าระยะยาวได้เลยแหละครับอย่างเช่นเข้ามาซื้ออพาร์ตเมนต์ริมน้ำในปี2023ดูไบออกใบอนุญาตพำนักลักษณะเนี่ยนะครับประมาณ 160,000 ฉบับนะครับเพิ่มเป็น2เท่าจากปี2022และน่าจะเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นแหละครับจนถึงปัจจุบันนี้คุณจีนเองนะครับรู้สึกว่าดูไบคือสวงสวรรค์เพราะว่านอกจากแรงดึงดูดทางนู้นแล้วเนี่ยยังมีแรงผลักออกจากประเทศจีนด้วยก็คือการนำเงินออกจากจีนเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่หลายๆคนคิดไว้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าทางการจีนมีแต่จะเข้มงวดกำกับแบบชนิดที่เรียกว่าไม่อยากให้เงินทุนไหลออกจากประเทศมากไปกว่านี้เนี่ยคุณจีนก็เลยคิดว่ารีบเอาออกไปตอนนี้ดีกว่าก่อนที่กฎหมายมันจะเข้มงวดไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยคุณจีนเองก็ต้องใช้ความชำนาญทุกอย่างในการเอาเงินตัวเองออกมาจากประเทศให้ได้ภายใต้การควบคุมเงินทุนไหลออกอย่างเข้มงวดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วก็การนำเงินเข้าดูไบนั้นเป็นเรื่องง่ายจริงๆนะครับต่างจากสิงคโปร์และสวิตเซอร์แลนด์ที่เอ่ยไปเมื่อสักครู่นี้สิงคโปร์เนี่ยตรวจสอบบัญชีนักลงทุนต่างชาติแบบชนิดเข้มงวดมากเพราะว่าเคยมีเรื่องอื้อฉาวเกิดขึ้นเกี่ยวกับ Family Office ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสิงคโปร์ก็เลยสกรีนเงินทุนขาเข้าอย่างเข้มๆเลยแหละครับรวมไปถึงการควบคุมคริปโตเคอเรนซีซึ่งมักจะถูกใช้เคลื่อนย้ายเงินทุนผิดกฎหมายข้ามพรมแดนเอามาใช้ฟอกเงินเนี่ยนะครับแต่ดูไบไม่ได้มองเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องที่ควรจะต้องให้ความสำคัญมากเท่าไหร่บรรยากาศผ่อนคลาย

ใจมากครับที่ดูไบหลายบริษัทคริปโตมุ่งหน้าไปที่นั่นมาดูในเชิงสังคมเนี่ยการเปิดเสรีของดูไบนั้นดึงดูดเศรษฐีจีนให้มีโอกาสใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ฟุ้งเฟ้อหรูหราได้ตามใจชอบเลยในจีนเนี่ยแม้คุณจะรวยมากเท่าไหร่ก็ตามก็ขับลัมโบกินีไม่ได้นะครับเพราะว่าความคาดหวังของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยที่จะมีต่อนักธุรกิจเนี่ยต้องทำตัวให้เรียบง่ายนะครับแต่ในดูไบเนี่ยคุณจะขับอะไรก็ได้ไม่มีใครมายุ่งสำหรับผู้ต้องการแสดงตัวตนต้องการแสดงความมั่งคั่งออกมาเนี่ยผ่านการใช้ของแบรนด์เนมทั้งหลายอย่างเช่นรถลิมูซีนก็มีโชว์รูมใกล้ใจกลางเมืองนะครับสามารถที่จะดูแลให้คุณได้พ่อค้านาฬิกาหรูนะครับของดูไบก็บอกว่าผู้คนจากทั่วโลกชื่นชอบเมืองนี้เพราะว่าสามารถเพลิดเพลินกับความมั่งคั่งได้โดยไม่ถูกรบกวนไม่ใช่แค่เข้ามาใช้ชีวิตโดยเอาเงินเข้ามาแล้วก็ใช้ชีวิตแบบตามสบายเท่านั้นนะดูไบยังเปิดโอกาสให้ต่อยอดขยายเงินที่คุณมีอยู่แล้วเนี่ยให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นอีกนะครับโอกาสมากจริงๆที่นี่ชาวจีนแห่เข้าสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของดูไบที่ผ่านมานั้นร้อนแรงจริงๆร้อนแรงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยล่ะครับดูสถิตินะครับราคาที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นถึง 12% ในปี2025ที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งตรงกันข้ามกับภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนอย่างหน้ามือเป็นหลังมือเลยที่ซบเซาเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจีนก็เลยมีแรงจูงใจจะนำเงินไปลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ในดูไบหลายคนเลือกที่จะมาเป็นนายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์ของที่นี่สอบใบอนุญาตเป็นนายหน้าแล้วก็ทำตลาดให้นักลงทุนจีนดึงทุนจีนเข้ามานะครับคนจีนส่วนใหญ่ก็ลงทุนด้วยการเอาเงินเข้าไปซื้อแล้วก็ปล่อยเช่าต่อนะครับนี่เป็นลักษณะของพ่อค้าและนักลงทุนจีนนั่นเองนะครับสตาร์ทอัพนะครับของจีนก็มองเห็นโอกาสทองด้วยเช่นกันไม่ใช่แค่บริษัทใหญ่ๆเท่านั้นนะหน่วยงานกำกับของดูไบเปิดรับการทดลองเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์ไร้คนขับนะครับแต่ดูไบยังมีเงินลงทุนระยะยาวจำนวนมากและลูกค้าที่ร่ำรวยด้วยนะครับเรียกได้ว่าศักยภาพเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินทุนมีเยอะนะครับและต้องการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยก็เลยมีความจำเป็นต้องดึงเอาโน้ตฮาวจากต่างประเทศเข้ามาขอแค่คุณมีโน้ตฮาวมีไอเดียมีประสบการณ์ในโลกธุรกิจคุณเข้ามาแล้วเราจะสนับสนุนคุณทุกทางอย่างวีไรท์นะครับแท็กซี่ไร้คนขับนะครับสตาร์ทอัพแท็กซี่ไร้คนขับก็บอกว่าทำกำไรในดูไบมากกว่าในจีนอย่างมากเลยผู้ใช้จ่ายค่ารถแท็กซี่เนี่ยราวๆ30 เซนต์นะครับต่อกิโลเมตรอันนี้คือที่จีนนะครับแต่ในดูไบเนี่ยผู้โดยสารจ่ายมากกว่านี้ถึง3 เท่าก็คือเกือบ1 ดอลลาร์สหรัฐเลยเพราะฉะนั้นบริษัทแท็กซี่ไร้คนขับแห่งนี้ก็เลยเลือกที่จะมาเปิดสาขาในดูไบและมีอีก2 เจ้านะครับที่เข้ามาให้บริการในถนนในดูไบแล้วตอนนี้เมืองนี้จะเปิดกว้างไปถึงจุดไหนน่าสนใจมากเพราะว่าในวันนี้เนี่ยมีสถานการณ์ตะวันออกกลางและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าภาพลักษณ์ของคนจีนในฐานะนักลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมันแปดเปื้อนจากทุนเทาอยู่แล้วเนี่ยนะครับอาจจะถูกมองว่าเป็นผู้ไม่หวังดีก็ได้นี่จะเป็นความท้าทายหนึ่งนะครับที่ดูไบอาจจะต้องพิจารณาต่อไปนะครับหลังจากจีนปราบปรามศูนย์หลอกลวงที่ดำเนินการโดยพลเมืองของตัวเองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาชญากรไซเบอร์ก็ดีที่มีเงินสดจำนวนมากเนี่ยตอนนี้ก็แอบลักลอบเข้าไปในดูไบไม่แน่ใจว่ามากน้อยเพียงใดแล้วด้วยซ้ำนะครับในขณะนี้แล้วก็นำแรงงานอีกจะ

ความใส่ใจเข้าใจของครอบครัวและสถานศึกษาคือภูมิคุ้มกันสำคัญในการที่จะหยุดปัญหาท้องไม่พร้อมได้ร่วมป้องกันการตั้งครรภ์ในเด็กและเยาวชนด้วยการสร้างความรู้ให้เด็กได้เข้าใจและตระหนักในคุณค่าของตัวเองมีเป้าหมายชีวิตมีทักษะที่จะปฏิเสธและหลีกเลี่ยงป้องกันได้อย่างถูกต้องเพื่อหยุดปัญหาท้องไม่พร้อม

0: อ้าวอ้าวถอยไปหน่อยเห็นไม่ชัดอ่ะ
1: เห็นไหมคะ
0: ถอยนิดนึง
1: เห็นหรือยังคะ
0: อีกนิดนึงได้ไหมอ่ะ
1: โหมองการไกลเชียวนะคะอายุที่มากขึ้นมาพร้อมกับปัญหาความเสื่อมของดวงตามายืดเวลาดวงตาสุขภาพดีด้วยการมันสังเกตอาการผิดปกติรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สวมแว่นตากันแดดไม่อยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปี
0: ใส่ใจดูแลรักษาดวงตาเพื่อมองดูโลกอันสดใสไปอีกนาน
2: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
3: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
4: ใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป
5: ชอบก็จัดประหยัดทำไม
6: อันนี้ก็อยากได้อันนั้นก็อยากมีซื้อแล้วดูดีดูดีมีแล้วดูรวยรวย
7: ตั้งสติก่อนจ่ายสตางค์ครับอย่าเพิ่งใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจนเกินตัวเราสนับสนุนให้คนไทยวัยหนุ่มสาววางแผนก่อนแก่ด้วยการสร้างวินัยการเงินที่ดีรู้จักเก็บออมและศึกษาการลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเก่า
8: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
9: ความใส่ใจเข้าใจของครอบครัวและสถานศึกษาคือภูมิคุ้มกันสำคัญในการที่จะหยุดปัญหาท้องไม่พร้อมได้ร่วมป้องกันการตั้งครรภ์

ในเด็กและเยาวชนด้วยการสร้างความรู้ให้เด็กได้เข้าใจและตระหนักในคุณค่าของตัวเองมีเป้าหมายชีวิตมีทักษะที่จะปฏิเสธและหลีกเลี่ยงป้องกันได้อย่างถูกต้องเพื่อหยุดปัญหาท้องไม่พร้อม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับจังหวัดสุรินทร์รับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอพนมดงรักหลังเขื่อนแสลจอกปริมาณน้ำล้นเขื่อนทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
3: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: จังหวัดสุรินทร์เร่งรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอพนมดงรักหลังเขื่อนแสลจอกปริมาณน้ำล้นเขื่อนทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า200หลังคาเรือน
5: จังหวัดสุรินทร์เร่งติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอพนมดงรักหลังเขื่อนแสลจอกหรือเขื่อนบุอำเปาตำบลบักใดมีปริมาณน้ำล้นเขื่อนและยังมีมวลน้ำไหลลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องขณะนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ2ตำบล5หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนประมาณ200หลังคาเรือนโดยอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายด้านการคมนาคมพบถนนทางหลวงหมายเลข224มีจุดที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้1จุดแต่มีเส้นทางเลี่ยงรองรับและยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอำเภอพนมดงรักได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์พร้อมเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวณหอประชุมอำเภอพนมดงรักรองรับประชาชนได้500คนจังหวัดสุรินทร์ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและแนวทางน้ำไหลเฝ้าระวังติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินสำคัญไว้ในพื้นที่ปลอดภัยหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: เจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายปกครองและประชาชนเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลผงเพงจังหวัดอ่างทองพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุ
6: กำลังพลจากกองพันปืนใหญ่ที่11กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์จังหวัดลพบุรีรวมกับเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนอำเภอป่าโมกและประชาชนในพื้นที่เร่งกรอกทรายใส่กระสอบนำไปเรียงเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณหมู่4ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเพื่อป้องกันน้ำจากคลองผงเพงซึ่งรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมชุมชน

0: ที่นายณทีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่หมู่1ตำบลผงเพงพร้อมมอบสิ่งของยังชีพแก่ผู้ประสบภัยและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุพร้อมขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านนายปิตุพงษ์เทพวิรพงษ์นายอำเภอป่าโมกระบุว่าขณะนี้ยังสามารถรับมือสถานการณ์ได้โดยเร่งเสริมแนวกระสอบทรายในพื้นที่หมู่4ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและยังไม่มีเขื่อนป้องกันน้ำท่วมหากน้ำเอ่อล้นเข้าพื้นที่คาดว่าจะมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 40-50 หลังคาเรือนพิดารัตน์ วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานครหารือจะทำแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินยกระดับการให้ความช่วยเหลือเป็นมาตรฐานเดียวกันและมีความรวดเร็วนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพมหานครครั้งที่1ทับ2569ร่วมกับนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกประเภทภัยและเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยที่ประชุมพิจารณากำหนดเกณฑ์และกรอบวงเงินการขอรับการสนับสนุนจากปภ.เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครการพิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและการประกาศสิ้นสุดสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพุทธศักราช2564ถึง2570รวมถึงการมอบอำนาจให้ดำเนินการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตลอดจนยังหารือเรื่องการมอบหมายให้กรุงเทพมหานครสามารถยืมเงินทดลองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าได้เงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2568และการมอบอำนาจให้ดำเนินการยืมเงินทดลองราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

Worldwide รายการวัฒนธรรมจากทั่วโลกพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว3ทุ่มทาง FM 93.5 MHz นะคะวันนี้นำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมมาฝากคุณผู้ฟังค่ะประเทศจีนนะคะเป็นประเทศที่หลายคนที่เป็นนักท่องเที่ยวอยากจะเดินทางไปเที่ยวประเทศจีนกันวัฒนธรรมจีนนั้นมีหลากหลายทั้งด้านภาษาอาหารประเพณีและวิถีชีวิตแต่ละเมืองแต่ละภูมิภาคมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันค่ะครอบครัวการเคารพผู้ใหญ่และการรักษาหน้าเป็นค่านิยมสำคัญที่สะท้อนอยู่ในวิถีสื่อสารและการเข้าสังคมรวมไปถึงการร่วมโต๊ะอาหารด้วยนะคะวัฒนธรรมการกินของจีนก็เน้นการแบ่งปันอาหารมักจะวางอยู่กลางโต๊ะพร้อมทั้งมีมารยาทเกี่ยวกับการใช้ตะเกียบการจัดที่นั่งแล้วก็การให้เจ้าภาพหรือว่าผู้ใหญ่นั้นเริ่มรับประทานก่อนค่ะสำหรับชาสีตัวเลขและเทศกาลต่างๆก็มีความหมายมากมายที่เราได้เห็นกันเชื่อมโยงกับการต้อนรับความเป็นสิริมงคลความเป็นครอบครัวมีความสัมพันธ์ในชุมชนอีกด้วยนะคะการรู้มารยาทในพื้นฐานของประเทศจีนนั้นเราจะเข้าใจกันในแต่ละคนแต่ละท้องถิ่นการวางตัวให้เหมาะสมและการสัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมจีนทำได้ทั้งมีความสนุกและมีความหมายที่ลึกซึ้งมากนั่นเองนะคะและรู้ไหมคะว่าทำไมนักท่องเที่ยวจึงควรที่จะเข้าใจวัฒนธรรมจีนก่อนการเดินทางเพราะว่าจีนนั้นไม่ได้มีแค่สถานที่ท่องเที่ยวสวยๆหรืออาหารหลากหลายเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นประเทศที่มีรากทางประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 5,000 ปีเต็มไปด้วยประเพณีความเชื่อมีวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์การทำความรู้จักกับวัฒนธรรมจีนก่อนการเดินทางไปเที่ยวจีนก็จะช่วยให้เรานั้นเข้าใจสิ่งที่พบเจอระหว่างการเดินทางได้ง่ายขึ้นการสื่อสารกับคนในท้องถิ่นได้เป็นธรรมชาติมากกว่าเดิมแล้วก็หลายครั้งนะคะที่เรื่องเล็กๆน้อยๆสำหรับนักท่องเที่ยวแต่อาจจะมีความหมายในมุมมองของคนจีนไม่ว่าจะเป็นการทักทายการร่วมโต๊ะอาหารหรือว่าการวางตัวในสถานที่สำคัญสำคัญการรู้มารยาทก็จะช่วยลดความเข้าใจผิดแล้วก็หลีกเลี่ยงสถานการณ์ชวนอึดอัดได้ค่ะเมื่อเราแสดงความสุภาพแล้วก็ให้เกียรติวัฒนธรรมท้องถิ่นคนรอบตัวก็มักจะเปิดใจตอบรับแล้วก็พร้อมให้ความช่วยเหลือมากขึ้นนะคะที่สำคัญค่ะการเข้าใจถึงวัฒนธรรมจะทำให้เราได้สัมผัสถึงประเทศจีนลึกกว่าการเดินชมสถานที่สวยๆเพราะว่ากิจกรรมธรรมดาอย่างการกินอาหารร่วมโต๊ะการเข้าชมศาสนสถานหรือว่าการพูดคุยกับคนในท้องถิ่นอาจจะกลายเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำที่สุดของการเดินทางก็ได้นะคะและอันซีนเวอร์ไวก็ขอนำเรื่องราวที่เป็นความรู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวประเทศจีนที่จะช่วยให้การเดินทางของคุณไม่เพียงแต่จะราบรื่นเท่านั้นนะคะแต่ยังสนุกแล้วก็มีความหมายมากกว่าเดิมอีกด้วยช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าจะมาติดตามกันนะคะวัฒนธรรมจีนที่นักท่องเที่ยวควรรู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวจีนพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนค่ะ

0: บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
1: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
0: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
1: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Unseen Worldwide นะคะมาพูดคุยให้ฟังถึงเรื่องวัฒนธรรมจีนสิ่งที่นักท่องเที่ยวควรจะรู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวประเทศจีนค่ะเมื่อพูดถึงวัฒนธรรมจีนนะคะหลายคนก็อาจจะนึกถึงตรุษจีนการเชิดสิงโตหรือว่าอาหารเต็มโต๊ะแต่ว่าเสน่ห์ของจีนยังซ่อนอยู่ในเรื่องใกล้ตัวนะคะทั้งภาษาการเรียกชื่อการเคารพผู้ใหญ่การดื่มน้ำชาและการแบ่งอาหารร่วมกันต่อไปนี้จะเป็นเรื่องราวที่ไม่ใช่ข้อห้ามที่ต้องท่องจำค่ะแต่จะเป็นวัฒนธรรมจีนที่น่าสนใจทำให้เราเข้าใจผู้คนวิถีชีวิตและบรรยากาศระหว่างการเดินทางได้มากขึ้นนะคะอย่างแรกก็คือจีนไม่ได้มีภาษาเดียวเขามีความหลากหลายที่ซ่อนอยู่หลังคำว่าภาษาจีนค่ะภาษาจีนที่คนไทยคุ้นเคยนั้นส่วนใหญ่ก็มักจะหมายถึงภาษาจีนกลางซึ่งเป็นภาษามาตรฐานที่ใช้ในการศึกษาหน่วยงานราชการสื่อและการสื่อสารระหว่างผู้คนจากต่างภูมิภาคเมื่อเดินทางไปตามเมืองต่างๆภาษาที่ได้ยินอาจจะเปลี่ยนไปมากนะคะอย่างเช่นกวางโจวมีภาษากวางตุ้งเซี่ยงไฮ้มีภาษาถิ่นในกลุ่มภาษาอูส่วนฝูเจี้ยนมีภาษากลุ่มหมิ่นหลายรูปแบบภาษาถิ่นเหล่านี้ไม่ได้แตกต่างกันเพียงสำเนียงค่ะแต่บางครั้งก็มีทั้งเสียงและคำศัพท์ต่างกันจนคนจากคนละภูมิภาคอาจจะฟังกันไม่เข้าใจทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะคะนอกจากนี้แล้วจีนก็ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษาและระบบการเขียนของตนเองอย่างเช่นมองโกเลียทิเบตอุยกูคาซัคจ้วงแล้วก็อีกหลากหลายทางภาษาที่สะท้อนถึงภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ได้อย่างชัดเจนค่ะดังนั้นหากเดินทางจากปักกิ่งไปเซี่ยงไฮ้กวางโจวหรือเขตปกครองตนเองแล้วได้ยินภาษาที่ไม่เหมือนกันนั่นไม่ใช่เพราะเราฟังภาษาจีนกลางไม่ทันเสมอไปนะคะแต่อาจกำลังได้สัมผัสอีกมิตินึงของวัฒนธรรมจีนที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคค่ะประการที่2ค่ะทำไมนามสกุลของคนจีนจึงมาก่อนชื่อชื่อคนจีนโดยทั่วไปนะคะจะเรียงนามสกุลไว้ข้างหน้าแล้วตามด้วยชื่ออย่างเช่นหวังเสี่ยวหมิงโดยหวังคือนามสกุลและเสี่ยวหมิงคือชื่อรูปแบบนี้นะคะสะท้อนความสำคัญของครอบครัวและสายตระกูลในวัฒนธรรมจีนค่ะนามสกุลส่วนใหญ่มักจะมีอักษรเดียวอย่างเช่นหวังหลี่จางและหลิวแต่ก็มีนามสกุลสองอักษรเช่นโอหยางหรือซือมาส่วนชื่อมักตั้งจากความหมายหรือว่าความปรารถนาของครอบครัวอย่างเช่นความฉลาดความงดงามความเข้มแข็งหรือว่าความรุ่งเรืองค่ะเมื่อต้องเรียกคนที่ยังไม่สนิทนะคะการใช้นามสกุลร่วมกับตำแหน่งอย่างเช่นอาจารย์หวังคุณหมอหลี่หรือผู้จัดการจางมักดูสุภาพกว่าค่ะอย่างไรก็ตามนะคะระบบชื่ออาจแตกต่างกันตามกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเช่นชาวทิเบตจำนวนมากไม่ได้ใช้นามสกุลนำหน้าแบบชาวฮั่นสำหรับนักท่องเที่ยวการรู้ว่านามสกุลอยู่ข้างหน้าจะช่วยลดความสับสนเวลาอ่านรายชื่อหรือว่าพูดคุยกับคนในท้องถิ่นหากไม่แน่ใจว่าควรจะเรียกอย่างไรการถามอย่างสุภาพก็ย่อมดีที่สุดนะคะวัฒนธรรมจีนที่นักท่องเที่ยวควรรู้ก่อนไปเที่ยวประเทศจีนจะมีอะไรอีกบ้างมาฟังกันต่อช่วงหน้าค่ะ

เอาละค่ะมาปิดท้ายในช่วงนี้กับ Unseen Worldwide นะคะเราพูดคุยกันถึงวัฒนธรรมจีนที่นักท่องเที่ยวควรจะรู้ก่อนไปเที่ยวประเทศจีนค่ะประการที่3ในเรื่องของครอบครัวและการเคารพผู้ใหญ่เป็นรากสำคัญของค่านิยมจีนนะคะครอบครัวนั้นมีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมจีนมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องความกตัญญูการเคารพผู้ใหญ่แล้วก็การดูแลสมาชิกในครอบครัวแนวคิดเหล่านี้นะคะไม่ได้ปรากฏอยู่เฉพาะในคำสอนโบราณแต่ยังเห็นได้จากวิถีชีวิตกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุและเทศกาลที่ให้ความสำคัญกับการกลับมาพบหน้ากันในชีวิตประจำวันความเคารพอาจแสดงผ่านเรื่องเล็กๆอย่างเช่นให้ผู้ใหญ่นั่งในตำแหน่งที่เหมาะสมรอให้เริ่มรับประทานอาหารก่อนหรือว่าคอยตักอาหารและเติมน้ำชาให้แม้แต่ละครอบครัวจะปฏิบัติแตกต่างกันนะคะแต่ธรรมเนียมเหล่านี้ยังพบในมื้ออาหารที่มีญาติหลายรุ่นหรือว่าโอกาสสำคัญความผูกพันของครอบครัวยิ่งเห็นชัดในช่วงเทศกาลตรุษจีนและเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะซึ่งผู้คนจำนวนมากเดินทางกลับไปบ้านเพื่อพบญาติและรับประทานอาหารร่วมกันหากมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมกับครอบครัวจีนการรอให้เจ้าของบ้านหรือผู้ใหญ่เป็นผู้เริ่มก่อนถือเป็นวิธีวางตัวที่ง่ายและสุภาพไม่จำเป็นจะต้องท่องจำลำดับพิธีทั้งหมดค่ะเพียงสังเกตบรรยากาศแล้วก็ให้ความสำคัญกับคนรอบโต๊ะก็เพียงพอแล้วนะคะสุดท้ายในเรื่องของวัฒนธรรมที่ควรจะรู้นะคะนั่นก็คือเมี่ยนจือแนวคิดเรื่องของการรักษาหน้าที่อยู่เบื้องหลังการสื่อสารนั่นเองคำว่าเมี่ยนจือแปลเป็นภาษาไทยว่าหน้าแต่ความหมายในวัฒนธรรมจีนนั้นกว้างกว่าหน้าตาหรือว่าความภาคภูมิใจส่วนตัวนะคะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงภาพลักษณ์สถานะและการได้รับการยอมรับจากผู้คนรอบข้างการให้หน้าจึงหมายถึงการแสดงความเคารพคำนึงถึงความรู้สึกหรือช่วยให้อีกฝ่ายนั้นรักษาภาพลักษณ์ที่ดีไว้ได้ในทางกลับกันค่ะการทำให้เสียหน้าอาจเกิดจากการตำหนิเปิดเผยข้อผิดพลาดหรือทำให้อีกฝ่ายนั้นรู้สึกอับอายต่อหน้าคนอื่นแม้เรื่องที่พูดจะเป็นความจริงก็ตามนะคะแนวคิดนี้จะช่วยอธิบายว่าทำไมการสื่อสารบางสถานการณ์จึงไม่ได้ตรงไปตรงมาเสมอไปอย่างเช่นเมื่อไม่เห็นด้วยบางคนก็อาจจะเลือกตอบอย่างนุ่มนวลเลี่ยงการปฏิเสธทันทีหรือเสนอทางเลือกอื่นแทนการพูดว่าไม่ได้การใช้วิธีการดังกล่าวนี้ไม่ได้หมายความว่าอีกฝ่ายไม่จริงใจเสมอไปนะคะแต่อาจจะเป็นความพยายามรักษา

ยากาศและไม่ทำให้ใครรู้สึกเสียหน้านั่นเองค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวเรื่องนี้ใช้ได้จริงเวลาสื่อสารกับพนักงานโรงแรมร้านอาหารคนขับรถหรือเจ้าหน้าที่หากมีปัญหาการพูดด้วยน้ำเสียงปกติอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นและขอให้ช่วยหาทางออกมักจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ราบรื่นกว่าการตำหนิอีกฝ่ายต่อหน้าคนจำนวนมากนะคะอย่างไรก็ตามค่ะการรักษาหน้าไม่ใช่พฤติกรรมที่มีเฉพาะในประเทศจีนและคนจีนแต่ละคนก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ไม่เท่ากันนะคะแต่การเข้าใจแนวคิดพื้นฐานไว้จะช่วยให้เรามองเห็นเหตุผลเบื้องหลังวิธีสื่อสารและมารยาทในจีนได้ชัดขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในอันซีนเวอร์ไวนะคะวันพรุ่งนี้จะมาพูดคุยกันต่อถึงวัฒนธรรมจีนสำหรับนักท่องเที่ยวควรรู้ก่อนเดินทางไปประเทศจีนค่ะพบกันได้ใหม่หลังข่าว 3 ทุ่มทาง FM 93.5 MHz วันนี้พัชชาสุภชรีลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

ใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลังฝนตกต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลังฝนตกต่อเนื่องขณะที่เทศบาลหนองบอนนำเรือท้องแบนรับส่งประชาชนจากน้ำเอ่อล้นท่วมเส้นทางคมนาคมส่งผลกระทบในการเดินทางเข้าออกบ้านเรือนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในคลองสายหลักเพิ่มสูงขึ้นโดยคลองบ่อไร่มีระดับน้ำ5เมตร80เซนติเมตรส่วนคลองแอ่งบริเวณสะพานคอแลมีระดับน้ำ5เมตรขณะนี้พบพื้นที่ได้รับผลกระทบหลายจุดจึงเตรียมพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นขณะที่เทศบาลตำบลหนองบอนน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมเส้นทางคมนาคมบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองแอ่งจนประชาชนไม่สามารถเดินทางเข้าออกบ้านเรือนได้เทศบาลตำบลหนองบอนนำเรือท้องแบนให้บริการรับส่งประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยพร้อมบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีมติขยายกรอบการให้กู้ยืมเพิ่มกว่า 14,000 รายเตรียมของบกลางจำนวน 1,200 ล้านบาทภายในเดือนกันยายนนี้ยืนยันไม่มีนโยบายตัดโอกาสทางการศึกษาน
6: ายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.มีมติขยายกรอบการให้กู้ยืมเพิ่มอีก 14,400 รายรวมมีผู้กู้ต้องเร่งดำเนินการประมาณ 75,000 รายจะเร่งรัดการอนุมัติให้ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 รายต่อวันพร้อมกับเร่งของงบกลางปี2569จำนวน 1,200 ล้านบาทภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันและเพียงพอโดยหลังจากนี้จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไปพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายตัดโอกาสทางการศึกษาของประชาชนขณะที่การบริหารจัดการหนี้กยศ.เตรียมปรับระบบให้มีความยืดหยุ่นและยึดผู้กู้เป็นศูนย์กลางเพื่อแก้ปัญหาหนี้ทางเทคนิคของผู้กู้ประมาณ 400,000 ถึง 500,000 รายซึ่งค้างชำระเพียง 500 ถึง 1,000 บาทโดยเปิดทางเลือกในการชำระหนี้ทั้งการปิดยอดหรือขยายระยะเวลาการหักเงินเพื่อให้เหลือจำนวนกลุ่มที่ต้องบริหารจัดการจริงกว่า 1,500,000 รายให้เหลือประมาณ 1.5 ล้านราย นอกจากนี้คณะกรรมการกยศยังมีมติอนุมัติหลักการโครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างอาชีพเป็นกรณีพิเศษผ่านการกู้ยืมประเภทที่5เพื่อยกระดับศักยภาพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวัยทำงานอย่างยั่งยืนนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเห็นชอบในทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายน้ำนมโคปี 2569/2570 สร้างเสถียรภาพตลาดและส่งเสริมความมั่นคงให้เกษตรกรโคนม
7: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมครั้งที่4/2569มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงหรือ MOU การซื้อขายน้ำนมโคปี 2569/2570 ซึ่งจะมีกรอบการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2569ถึงวันที่30 กันยายน 2570เพื่อให้เกษตรกรมีตลาดรองรับการจำหน่ายน้ำนมโคอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางทหาร10แห่งในพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอาตาอุลละทารารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารนิเทศแห่งปากีสถานที่ระบุว่ากองทัพปากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางทหาร10แห่งในพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กลุ่มตอลิบานที่ปกครองอัฟกานิสถานส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน8ลำและยิงปืนโจมตีจุดตรวจชายแดนของปากีสถานด้านนายซาบีฮุลเลาะห์มูจาฮิดโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายจากเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นพร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลอัฟกานิสถานจะดำเนินการตอบโต้กองทัพปากีสถานที่โจมตีพื้นที่ดังกล่าวจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะได้เวลาย่อยหญิงโสภากลับมาพบกันค่ะสำหรับค่ำคืนนี้วันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีค่ะ24 กันยายน 2569วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้24กันยายนเป็นวันมหิดลค่ะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกรมหลวงสงขลานครินทร์ผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาพิไธจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยค่ะและด้วยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยมาโดยตลอดระยะเวลา12ปีนั้นได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์และยังได้ทรงพัฒนาการเรียนการสอนรวมไปถึงการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งถือว่าเป็นการวางรากฐานที่สำคัญนะคะแก่การแพทย์และการสาธารณสุขไทยให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าซึ่งต่อมาค่ะทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก็ได้ขนานนามวันสำคัญนี้ว่าวันมหิดลเพื่อเป็นการถวายสักการะและน้อมรำลึกต่อพระองค์ท่านนั่นเองค่ะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งค่ะที่ต้องจดบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยทีเดียวนะคะสำหรับความสำเร็จของเด็กคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงอายุแค่16ปีเท่านั้นนะคะเป็นคนไทยคนแรกด้วยที่ไปคว้ารางวัลชนะเลิศ Got Talent ที่สหรัฐอเมริกาค่ะเงินรางวัลเนี่ยอยู่ที่เกือบ33ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งค่ะแต่ไม่ได้เล็กเหมือนตัวนะคะแต่ว่าเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพและความสามารถแบบทั่วโลกต้องยอมรับเลยค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะคนไทยในประเทศเนี่ยก็ได้เห็นรอยยิ้มทุกๆคนนะคะที่ยิ้มออกมาเมื่อการประกาศในช่วง8นาฬิกาประมาณนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาบอกว่าเน่เนี่ยได้รับรางวัลนะคะโอ้โหเป็นรอยยิ้มที่เราไม่เห็นประเทศไทยเนี่ยเจอรอยยิ้มแบบนี้มานะคะค่อนข้างสักพักหนึ่งแล้วค่ะก็ทำให้วันนี้คนไทยทั่วประเทศเนี่ยได้มีความสุขกับความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของน้องเน่เน่รอยัลนะคะซึ่งเป็นคนใต้เป็นคนภูเก็ตด้วยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับชาวภูเก็ตแล้วก็ครอบครัวของน้องด้วยค่ะถือว่าเป็นการผลักดันเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเป็นวันที่เราจะต้องนับถอยหลังแล้วล่ะค่ะเพราะว่าวันนี้24กันยายนเหลืออีกไม่กี่วันนะคะก็จะเข้าสู่การประชุม IMF ซึ่งไทยนั้นเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMFWorld Bank 2026ค่ะจะมีขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพราะฉะนั้นเรานับถอยหลังแล้วค่ะไทยเราเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้เพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นคนไทยก็ช่วยกันร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับสำหรับผู้แทนในแต่ละประเทศที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เห็นบอกว่า 15,000 คนได้นะคะซึ่งเดินทางมาจาก191ประเทศเวทีระดับโลกนะคะสำหรับผู้นำเศรษฐกิจที่จะมาเข้าร่วมประชุมค่ะประเด็นสำคัญก็คือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเงินลดความยากจนลดความเหลื่อมล้ำสภาพภูมิอากาศต่างๆหรือแม้แต่หนี้สาธารณะนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของไซเบอร์เรื่องดิจิทัลด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของประเทศไทยที่จะสามารถดึงดูดการลงทุนกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ค่ะการจัดประชุมนั้นก็จะได้ใช้ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะคะที่จะให้ต่างชาติเนี่ยได้เห็นด้วยก็จะมีการเตรียมชุดผ้าไทยกรีนมิตติ้งแล้วก็ผนังห้องแบบเขาเรียกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะในการต้อนรับครั้งนี้เนี่ยความสำเร็จร่วมกันแบบนี้นะคะไม่ใช่แค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าเป็นความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลเอกชนผู้ประกอบการภาคบริการแล้วก็ประชาชนทุกคนค่ะร่วมสร้างโอกาสของประเทศแล้วก็คนไทยทุกคนนะคะก้าวสู่การประชุม IMF World Bank 2026 12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีไปพร้อมกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะ เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะมีเพลงเพราะๆรออยู่ค่ะแล้วก็กลับมาในช่วงหน้าช่วงผู้หญิงต้องรู้วันนี้เราอัปเดตกันหน่อยค่ะใครอ้วนยกมือขึ้นหรือว่าใครที่อ้วนแล้วกลับมาอ้วนใหม่โยโย่แบบนี้เป็นแบบไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะในช่วงหน้ากับผู้หญิงต้องรู้ค่ะ
1: ยอหญิงโสภา FM 93.5 MHz
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
3: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ยอหญิงโสภา FM 93.5

0: แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะผ่านไปค่ะงานเพลงเพราะๆกับย่อหญิงโสภาคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ค่ะทุกค่ำคืนเลยนะคะในช่วงเวลานี้แหละค่ะ FM 93.5 MHz ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องสุขภาพกันหน่อยค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณหมอคณัฐค่ะนายแพทย์คณัฐครุฑกูลอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพวันนี้คุณหมอจะมาคุยกับเรานะคะในเรื่องของการลดน้ำหนักแล้วทำไมถึงกลับมาโยโย่อีกนะคะใครที่เป็นแบบนี้บ้างนะคะเตรียมฟังเลยค่ะไปคุยกันนะคะในช่วงของผู้หญิงต้องรู้ค่ะ
1: ช่วงผู้หญิงต้องรู้
0: กลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการค่ะกับเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของคนที่เป็นลดน้ำหนักแล้วทำไมน้ำหนักกลับมาอ้วนอีกครั้งหนึ่งใครมีปัญหาแบบนี้ต้องฟังค่ะ
2: โยโย่ป่ะเขาเรียกใช่โยโย่เอฟเฟ
0: คเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดนะคะไปฟังคำตอบจากคุณหมอคณัฐค่ะนายแพทย์คณัฐครุฑกูลอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณหมอค่ะ
3: สวัสดีครับผม
0: ค่ะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ค
2: ุ
0: ณหมอ
2: เลยค่ะตามชื่อเลยนะสำหรับ
0: คุณหมอคะการลดน้ำหนักเนี่ยแล้วกลับมาอ้วนอีกเนี่ยมันมีปัจจัยมาจากอะไรบ้างคะ
3: ก็ต้องบอกนะครับว่ากลไกของการลดน้ำหนักเนี่ยก็คือการที่เราจำกัดแคลอรี่ลงนะครับเพิ่มการใช้พลังงานการออกกำลังกายเพิ่มขึ้นทำให้น้ำหนักลดลงแต่บางครั้งเนี่ยนะครับน้ำหนักที่ลดลงแล้วหากเราไม่ได้มีความต่อเนื่องเนี่ยร่างกายก็จะเริ่มมีการปรับตัวนะครับเราพบว่าเมื่อเราลดน้ำหนักลงร่างกายก็จะตอบสนองเหมือนเราขาดอาหารไม่ออกใช่ไหมครับก็คือการเราปรับอาหารเรากินน้อยลงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะปัจจุบันมันเริ่มมียาต่างๆเช่นปากกาหรือวิธีการอื่นๆมานะครับดังนั้นเดี๋ยวพูดถัดไปแต่เบื้องต้นก่อนถ้าเราลดน้ำหนักลงเนี่ยร่างกายก็เหมือนขาดแคลนพลังงานระบบร่างกายต่างๆก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับระดับของฮอร์โมนเลปตินนะครับซึ่งสมองรับรู้ว่าพลังงานสะสมลดลงฮอร์โมนเกี่ยวกับการกระตุ้นความอยากอาหารก็จะมีการเปลี่ยนแปลงความหิวต่างกันและที่สำคัญก็คือมันไปผลมีการลดในส่วนของกล้ามเนื้อและมีผลทำให้การเผาผลาญของพลังงานในร่างกายลดลงเพราะฉะนั้นพอเราลดน้ำหนักลงเนี่ยนะครับความการเผาผลาญของร่างกายก็จะต่ำลงแต่หากเรากลับขึ้นมากินเหมือนเดิมเนี่ยพลังงานมันก็จะสะสมกลับเข้ามาแล้วอาจจะเรียกว่ากลับมามากกว่าเดิมด้วยอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้น้ำหนักตัวมากขึ้นพูดง่าย

0: ง่ายก็คือตอนลดน้ำหนักลงเมตาบอลิซึมการเผาผลาญจะลดตามลงไปด้วยแต่พอเรากินอาหารเท่าเดิมกลับขึ้นมากินก็กลายเป็นมันไปเพิ่มโดยที่ร่างกายเราเผาผลาญได้น้อยลงก็เกิดการสะสมแล้วน้ำหนักตัวกลับมามากขึ้นครับผม
1: ค่ะ
2: น่าสนใจมากครับ
1: ค่ะ
2: แล้วอย่างนี้นะครับถ้าสมมติว่าหลายๆคนนะคุณหมอถ้าสมมติลดและผอมและไม่อยากกลับมาอ้วนอีกเน
1: ี่
2: ยเราต้องดูแลตัวเองยังไงทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวแต่ว่าขอเน้นระยะยาวหน่อยก็ได้เพราะว่าไม่คงไม่มีใครอยากกลับมาอ้วนในแบบว่าปกติของเราอะไรอย่างนี้ครับ
0: ครับผมก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าการที่เราจะลดน้ำหนักได้เนี่ยสำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือการต่อเลือดเราก็ต้อง
2: สำ
0: คัญที่สุดเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นวิธีที่จะสามารถทำให้เราลดน้ำหนักได้อย่างต่อเนื่องนะครับผม
2: ครับผม
0: นะครับเพราะว่าพอเราลดปุ๊บร่างกายก็จะเริ่มมีการปรับตัวก็จะมีการปรับในเรื่องของกระบวนการหิวการกินอาหารของเราทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันน้ำหนักเราก็ไม่เยอะเราก็ไม่ได้รู้สึกจะต้องหิวหรือกินเยอะมากขึ้น
1: ค่ะ
0: อันนี้จึงเป็นเหตุนะครับซึ่งต่างจากการรักษาปัจจุบันซึ่งต้องเรียกว่าคนเนี่ยเถื่อมากม
2: ีย
0: าตัวหนึ่งเป็นยาเบาหวานซึ่งสามารถช่วยให้น้ำหนักลดได้โดยยามันออกฤทธิ์ผ่านฮอร์โมนนะครับผมทำให้เราเรียกว่าร่างกายเราเนี่ยหิวน้อยลงนะครับเพราะว่ามันทำให้กับการดิบตัวของข้าวอาหารเนี่ยมันน้อยลงคนเราเนี่ยก็เลยทำให้เรารู้สึกหิวน้อยลงแต่ปัญหาเนี่ยยาราคาสูงเราไม่สามารถจะฉีดต่อเนื่องได้พอหยุดฉีดปุ๊บเราพบว่าประมาณ 70-80% ของคนหยุดฉีดเนี่ยน้ำหนักจะกลับขึ้นมาเหมือนเดิมซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นปัญหาและที่สำคัญก็คือการฉีดยาเนี่ยมันมีข้อมูลว่ามันทำให้เรียกว่ากล้ามเนื้อหรือ lean mass เนี่ยร่างกายเนี่ยลดลง
1: ค่ะ
0: ซึ่งไอ้ตัวนี้ก็คือตัวที่ทำให้ลดเมตาบอลิซึมของร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการที่เราฉีดยาปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางออกของการลดน้ำหนักได
1: ้
0: มันทำให้เรารู้สึกดูดีขึ้นในช่วงที่ฉีดแต่พอเราหยุดปุ๊บน้ำหนักก็กลับเพิ่มขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการลดน้ำหนักที่ถูกต้องเนี่ยต้องอยู่ในเรียกว่ากระบวนการที่เราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลร่างกายหรือการปรับวิธีการอื่นๆร่วมด้วยประกอบถึงจะสามารถทำให้ลดน้ำหนักได้อย่างยั่งยืนและถาวรครับผม
2: ค่ะฟังแล้วดีมากเลยครับ
1: จริงๆแล้วมันต้องอยู่ในพื้นฐานที่ความเหมาะสมแล้วก็ใครที่ไปลดน้ำหนักตามศูนย์การลดน้ำหนักต่างๆหรือว่ากับคุณหมอมันต้องอยู่ในการดูแลของคุณหมออย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่เขาลดน้ำหนักมาถึงเกณฑ์ที่เขาสามารถที่จะ
2: โอเคแล้ว
1: โอเคแล้วแบบนี้ถ้าเป็นการรักษาเนี่ยกระบวนการต้องเป็นแบบไหนคะคุณหมอ
0: คือการลดน้ำหนักเนี่ยมันต้องส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีปากกาคนก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้ไปหาหมอหรือหมอบางคนก็ไม่ได้เป็นคนที่มีประสบการณ์หรือเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงก
1: ็จ่ายยา
0: บางคนซื้อมาเองไปซื้อตามมาแบ่งมาฉีดนะครับซ
1: ึ่
0: งม
1: ัน
0: ต
1: ้
0: องดูดีไปช่วงแรกแต่ปัญหาระยะยาวเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยร่างกายเนี่ยหายไป
2: กล้ามเนื้อสลาย
0: ใช่ครับเมตาบอลิซึมของร่างกายลดลงแล้วจะทำให้น้ำหนักเนี่ยกลับขึ้นมาอีกหลังหยุดฉีดแล้วพอเริ่มฉีดปุ๊บมันก็จะเริ่มดื้อเพราะว่าเมตาบอลิซึมร่างกายมันน้อยลงก็จะไม่ค่อยได้ผลงั้นการลดน้ำหนักที่ถูกต้องมีกระบวนการในการลดน้ำหนักอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแล้วก็ต้องดำเนินการไม่ใช่อยู่ดีๆไปซื้อไปลดเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าการฉีดปากกาเนี่ยก็คงไม่ใช่เป็นคำตอบซึ่งอันนี้ก็คงไม่ได้รวมเฉพาะปากกาอย่างเดียวการลดน้ำหนักวิธีอื่นเช่นการผ่าตัดเหมือนกันไม่ใช่ว่าผ่าตัดแล้วมันจะผอมถาวรมันผอมก็ไม่ได้ผอมจนแบบหุ่นดีมันลดลงมาได้ประมาณสัก 15-20% ของน้ำหนักตัวเดิ
2: ม
0: นะครับผมน้ำหนักตัวเดิมแต่พวกนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ดูแลสุขภาพ
2: ก็กลับมา
0: อาจจะทำให้น้ำหนักกลับขึ้นมาได้ผมมีคนไข้หลายรายบางคนผ่าตัด2ครั้ง3ครั้งนะครับน้ำหนักก็กลับขึ้นมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นการทางออกที่ดีที่สุดเลยคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำยังไงจะทำให้พฤติกรรมเราเหมาะสมเรียนรู้ที่จะควบคุมความรู้สึกหิวการเลือกประเภทของอาหารนะครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญในการที่จะควบคุมน้ำหนักครับผม
2: อย่างนี้ผมพอจะบอกได้ไหมครับคุณหมอว่าอย่างตัวยาที่เอามาใช้ในปากกาเนี่ยมันคืออินซูลินหรือเปล่าคร
0: ับ
2: อ๋อ
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับมันเป็นยาตัวหนึ่งที่เป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งนะครับกลุ่มไอพวกซิลิคูไทพวกอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งซึ่งออกฤทธิ์ทำให้การบิดตัวของกระเพาะอาหารเนี่ยเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราสังเกตว่าพอฉีดยาไปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ค่อยหิวแต่จริงๆมันทำให้เหมือนอาหารมันคั่งอยู่ในกระเพาะอาหารมากขึ้นบางคนที่มีปัญหากรดไหลย้อนก็อาจจะทำให้กรดไหลย้อนกำเริบขึ้นได้หรือขึ้นไส้อาเจียนเพราะฉะนั้นการฉีดยาอย่าฉีดเองต้องไปอยู่ในภายใต้การดูแลของแพทย์เพื่อที่จะได้ปรับขนาดยาให้เหมาะสม

0: มีวิธีการต่างๆถ้าจำเป็นต้องฉีดแต่การฉีดต้องควบคู่กับวิธีการควบคุมวิธีการอื่นควบคู่ไปด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะเกิดผลเสียได้กับสุขภาพครับผม
1: เป็นคำแนะนำที่ดีมาก
2: เพราะฉะนั้นอ่ะบางคนเพราะว่าตอนนี้กระแสเรื่องการปักปากกาแล้วซื้อยามาฉีดเองมาแรงมากค่ะคุณหมอคุณหมอฝากทิ้งท้ายสำหรับคนที่สายลดน้ำหนักด้วยการปักปากกาหน่อยได้ไหมคะว่าจะต้องระวังอะไรบ้าง
0: จริงๆก็ต้องดูวิธีการอื่นด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็สอบถามมาที่รายการนะครับทิ้งคำถามไว้ที่เบอร์0982656000นะครับหรือติดต่อถ้ายังไงมาก็โทรเบอร์นั้นก็ติดต่อถ้าต้องอยากจะมาเจอผมอะไรขอคำปรึกษาอะไรยินดีได้เลยนะครับแล้วก็หรืออีกช่องทางหนึ่งคือเพจคุยกับหมอคณัตนะครับฝากข้อความทิ้งไว้ได้เลยครับผม
1: ครับผม
2: โอ้โหวันนี้นะคะต้องบอกว่าใครที่เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ไม่มีใครอยากอ้วน
1: แน่นอน
2: บางคนเราเห็นแล้วแหละหุ่นไม่น่าจะอ้วนนะแต่เขาก็กลัวกังวลเขาก็ไปลดน้ำหนักอะไรเงี้ย
1: ใช้วิธีต่างๆนะ
2: แต่ว่าต้องระวังให้ดีนะคุณหมอคณัตก็ฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอคณัตนะคะนายแพทย์คณัตครุฑกูลอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
1: ขอบคุณนะครับคุณหมอ
0: สวัสดีครับผม
2: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคงจะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะทิ้งท้ายไปกับธรรมะก่อนนอนหลักใจสุขใจโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัสสเกตค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ช่วงหลักใจสุขใจ
4: ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการหยอผู้หญิงโสภากับท่านพระอาจารย์พระมหาธนเดชธรรมปัญโยสำหรับหัวข้อธรรมในวันนี้จะชวนท่านผู้ฟังพูดคุยเรื่องของต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นต้นไม้ที่ฟังชื่อแล้วเหมือนภาพยนตร์หนังบูฟ้าทลายโจรแค่ชื่อก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับท่านเหมือนจะขึ้นไปทลายฟ้าแล้วลงมาปราบโจรอีกทีหนึ่งแต่ความจริงแล้วมันก็เป็นต้นไม้ธรรมดาธรรมดาต้นหนึ่งหน้าตาก็ไม่ได้ว่าสวยงามดอกก็ไม่ได้อลังการแต่รสชาตินี่ขมเป็นบ้าเลยว่าอย่างนั้นแต่พอเราเรียนรู้คุณสมบัติของมันแล้วกลับพบว่าของบางอย่างไม่จำเป็นต้องสวยถึงจะมีคุณค่าอาตมาก็เลยมาคิดว่าอ้อชีวิตของคนเรามันก็เหมือนกันนะบางคนเกิดมาหน้าตาดีอันนี้ต้นทุนดีบางคนเรียนเก่งก็ต้นทุนดีบางคนบ้านพร้อมพ่อแม่พร้อมเงินพร้อมอันนี้ก็ต้นทุนดีแต่คนบางคนชีวิตเปิดมาก็เจอของหนักเลยเหมือนเด็กน้อยคนหนึ่งในสมัยพุทธกาลเด็กคนนี้ลืมตาดูโลกแต่สถานที่แรกที่ชีวิตพาไปไม่ใช่อ้อมอกของแม่หรือไม่ใช่เปลอุ่นๆไม่ใช่บ้านที่ทุกคนยืนถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ว่ายินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวแต่เป็นกองขยะครับท่านแค่ชีวิตเริ่มต้นก็ติดลบแล้วเด็กคนนั้นมีชื่อว่าหมอชีวกโกมารพัฒน์ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินหรือไม่เคยได้ยินก็ลองฟังดูนะว่าชีวิตของคนคนหนึ่งเริ่มต้นบนกองขยะถ้าเป็นละครนี่ผู้กำกับอาจจะบอกว่าเปิดเรื่องแรงเกินไปหรือเปล่าแต่ชีวิตจริงบางทีมันก็แรงกว่าละครนะเด็กน้อยถูกทิ้งตั้งแต่แรกเกิดแต่โชคดีที่พระราชามีนามว่าอภัยราชกุมารเสด็จผ่านมาพอดีพอเห็นเด็กก็ทรงถามว่าเด็กคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมผู้ติดตามก็ตอบว่ายังมีชีวิตอยู่พระเจ้าค่ะพระราชาก็เลยรับไปเลี้ยงเพราะยังมีชีวิตอยู่จึงได้ชื่อว่าชีวกชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับการมีชีวิตอาตมาภาพนี่ชอบฉากนี้มากมันคลาสสิกมากเพราะชีวิตของชีวกมันเริ่มต้นด้วยคำว่ายังมีลมหายใจยังมีชีวิตอยู่และบางครั้งเท่านี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับการเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องมีพร้อมทุกอย่างไม่

องมีครบทุกอย่างขอเพียงมีชีวิตมีสติมีลมหายใจโอกาสมีเริ่มต้นใหม่ให้เสมอคนเราชอบไปทุกข์กับต้นทุนทำไมเราไม่เกิดบ้านนี้ทำไมเราไม่ได้เรียนหนังสือแบบครับ

ไหมชีวิตมันถามเราว่าจากที่ยืนอยู่ทุกวันนี้จะเดินต่อไปอย่างไรพอโตขึ้นชีวกก็เริ่มสงสัยเรื่องพ่อแม่คำถามนี้ธรรมดามากเด็กทุกคนก็อยากจะรู้ว่าตัวเองมาจากไหนใครคือพ่อคือแม่เขาก็ถามกับอภัยราชกุมารอยู่หลายต่อหลายครั้งพ่อเลี้ยงแต่ไม่ได้คำตอบที่จะทำให้หายสงสัยตรงนี้ถ้าเป็นบางคนอาจจะนั่งเสียใจชีวิตฉันทำไมเป็นแบบนี้ทำไมฉันไม่มีเหมือนคนอื่นทำไมฉันถูกทิ้งแต่ชีวะไม่ได้จมอยู่กับคำถามเหล่านี้ว่าใครทิ้งฉันเขากลับเริ่มคิดว่าต่อไปมันจะสร้างชีวิตอย่างไรตรงนี้แหละเราจะสร้างชีวิตอย่างไรนี่แหละมันได้เปลี่ยนชีวิตคนจำนวนมากหมดแรงเพราะเอาแต่ถามเรื่องราวในอดีตแต่คนที่จะเดินไปข้างหน้าได้มักจะเปลี่ยนคำถามจากทำไมฉันต้องเจอแบบนี้เป็นแล้วฉันจะทำอะไรกับสิ่งที่เจอหมอชีวกแกคิดว่าถ้าวันหนึ่งผู้มีพระคุณลำบากเราจะเอาอะไรตอบแทนถ้าไม่มีความรู้ไม่มีวิชาไม่มีความสามารถวันหนึ่งเราจะยืนด้วยตัวเองได้อย่างไรจึงตัดสินใจไปเรียนทางแพทย์นะคณะแพทย์ที่เมืองตากศิลาน่าจะเป็นจุฬาหรือธรรมศาสตร์ถ้าเป็นสมัยนี้นี่ถ้าไปเรียนนี่ก็ต้องเปิดโทรศัพท์กด GPS มีรถไฟมีเครื่องบินสมัยนั้นมันไม่มีนะไม่มี Google Map ไม่มี Grab ไม่มีถึงแล้วนะครับมารับหน่อยนี่ไม่มีนะมันต้องเดินทางไปเองนะนะเรียนแพทย์อยู่7ปีญาติโยมท่านผู้ฟัง7ปีมันไม่ใช่7วันนะบางคนเรียนคอร์สออนไลน์7นาทีเนี่ยโอ้โหนะ7ปีเพราะเขาคิดว่าชีวิตจะเปลี่ยนได้ต้องมีวิชาและวิชาที่จะเกิดได้ต้องมีความเพียรพรสวรรค์อาจทำให้เราเริ่มได้เร็วนะแต่ความเพียรนั้นทำให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางคนเราชอบถามว่าเขาเก่งเพราะเขามีพรสวรรค์ไงความจริงหลายครั้งที่เราเห็นว่าเขาเก่งเราเห็นแค่วันที่เขาสำเร็จแต่ไม่ได้เห็นวันที่เขาฝึกไม่ได้เห็นวันที่เขาพลาดไม่ได้เห็นวันที่เขาชอบช้ำระกำใจคนเก่งจำนวนมากไม่ได้ชนะคนอื่นเพราะหัวดีอย่างเดียวนะแต่ชนะเพราะเขาไม่เลิกกลางทางแล้ววันหนึ่งอาจารย์ของชีวกก็ทดสอบว่าศิษย์คนนี้เรียนถึงแก่นแล้วหรือยังข้อสอบสมัยนั้นก็ไม่มีกขคงนะไม่มีข้อว่าสมุนไพรชนิดใดมีสรรพคุณดังต่อไปนี้แล้วมี4ตัวเลือกอาจารย์ให้ของชิ้นเดียวเท่านั้นแหละอาจารย์ให้เสียมไปอันหนึ่งนะถ้าเป็นสมัยนี้ลูกศิษย์อาจจะงงนะอาจารย์ครับผมเรียนแพทย์ไม่ใช่เกษตรนะครับเอาเสียมาให้ผมทำไมให้เดินรอบเมืองตากศิลาให้หาอะไรก็ได้ที่ใช้เป็นยาไม่ได้ถ้าเจอให้ขุดมาชีวกก็เดินไปเดินดูต้นไม้ดูใบไม้ดูรากดูหญ้าต้นนี้ก็ใช้เป็นยาได้ต้นนั้นก็ใช้เป็นยาได้รากนี้ก็มีคุณสมบัติเปลือกนั้นก็มีประโยชน์เดินไปเรื่อยหาแล้วหาอีกสุดท้ายกลับมามือเปล่าอาจารย์ถามว่าของที่ให้ไปหาอยู่ไหนชีวกก็ตอบว่าหาไม่พบครับสิ่งที่ตรวจดูล้วนใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้หมดทางยาได้หมดนี่แหละสอบผ่านแล้วมีประโยชน์เดินไปเรื่อยหาแล้วหาอีกสุดท้ายกลับมามือเปล่าอาจารย์ถามว่าของที่ให้ไปหาอยู่ไหนชีวกก็ตอบว่าหาไม่พบครับสิ่งที่ตรวจดูล้วนใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้หมดทางยาได้หมดนี่แหละสอบผ่านแล้วเข้าสังคมเก่งบางคนก็พูดไม่เก่งฟังเก่งบางคนไม่เก่งนำแต่เก่งประคองคนบางคนไม่ได้เด่นเวลาอยู่บนเวทีแต่เก่งเวลาอยู่ข้างคนที่กำลังร้องไห้คุณค่าของคนไม่ได้มีแบบเดียวปัญหาคือบางทีเราชอบเอาไม้บรรทัดอันเดียวเนี่ยไปวัดคนทั้งโลกเด็กเรียนไม่เก่งบอกเราบอกว่าไม่เก่งพูดไม่เก่งเราก็บอกไม่มีความสามารถหน้าตาไม่โดดเด่นเราก็บอกธรรมดาแต่คำถามคือเราได้ค้นจริงๆหรือไม่ว่าเขามีอะไรอยู่ข้างใน

ีวกถือเสียมออกไปต้นไม้ที่ไม่มีคุณค่าแต่หาไม่เจอวันนี้เราอาจต้องถือเสียมแห่งความเพียรครับท่านออกค้นหาตัวเองบ้างบางคนอายุ30ปีแล้วยังหาสิ่งที่รักไม่เจอไม่เป็นไรบางคน40ยังเปลี่ยนอาชีพบางคน50เพิ่งรู้ว่าตัวเองมีความสุขกับงานแบบไหนบางคน60เพิ่งค้นพบว่าตัวเองเหมาะกับการเป็นผู้ให้ช้าได้แต่อย่าหยุดค้นหาตัวเองเพราะการที่เรายังหาไม่พบไม่ได้แปลว่ามันไม่มีนะบางทีคุณค่าของเราไม่ได้ซ่อนอยู่ในที่ลึกนะแต่อยู่หลังคำว่าไม่กล้าลองกลัวพลาดนี่แหละคิดว่าตัวเองทำไม่ได้กลัวคนหัวเราะจริงเหล่านี้ต่างหากที่ปลดคุณค่าของเราไว้พอชีวกเรียนจบก็กลับกรุงกบิลพัสดุ์เริ่มรักษาคนจากคนที่ไม่รู้จักก็เริ่มมีคนรู้จักจากคนที่เคยโดนทิ้งกลายเป็นคนที่ผู้ป่วยฝากความหวังไว้ต่อมาได้สวายการรักษาพระเจ้าพิมพิสารและยังดูแลพระภิกษุสงฆ์องค์เจ้ารวมถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะครับลองดูนะเส้นทางชีวิตของคนคนหนึ่งนะจากกองขยะสู่ราชสำนักนี่ไม่ใช่เปลี่ยนอดีตนะอดีตยังเหมือนเดิมเขายังเป็นเด็กคนเดิมที่เคยถูกทิ้งแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือเขาไม่ยอมให้อดีตเป็นคำตัดสินอนาคตคำนี้จึงสำคัญมากครับท่านผู้ฟังอดีตเป็นข้อมูลได้เป็นบทเรียนได้เป็นรอยแผลได้แต่ไม่ควรเป็นผู้พิพากษาชีวิตเรามีคนจำนวนมากทุกวันนี้ยังเอาคำพูดเมื่อ10ปีก่อนมาทำร้ายตัวเองครูเคยพูดว่าไม่เก่งพ่อแม่ดุว่าไม่ได้เรื่องแฟนเคยบอกว่าไม่มีอนาคตหัวหน้าบอกว่าไม่มีศักยภาพผ่านมา10ปีคนพูดลืมไปแล้วแต่เรายังจำได้นะและเอาคำพูดนั้นมาขังตัวเองชีวกสอนเราว่าคนอื่นอาจมองเราอย่างไรก็ได้แต่เราไม่ควรดูถูกตัวเองต่อมาเมื่อชีวกมีความรู้มีฐานะมีชื่อเสียงเขาก็ไม่ได้เก็บทุกอย่างไว้กับตัวเองนะมีเงินมีทองมีไร่มีที่มีทางเขาก็ถวายสวนมะม่วงเป็นสถานที่สำหรับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์เมื่อก่อนเขาเป็นฝ่ายรับมีคนช่วยชีวิตมีคนเลี้ยงดูมีอาจารย์สอนแต่พอวันนี้เขาพอเขามีเขาก็กลายเป็นผู้ให้นี่คือตัวอย่างของการพัฒนาชีวิตที่งดงามจากผู้รับเติบโตเป็นผู้ให้อาตมาคิดว่าคนที่โตจริงมันไม่ใช่แค่ว่ามีมากแต่คือมีแล้วแบ่งปันเก่งแล้วช่วยสำเร็จแล้วพาคนอื่นให้สำเร็จด้วยถ้ามีเยอะขึ้นแต่ใจแคบก็อาจจะเรียกว่ารวยขึ้นแต่ยังไม่ได้แปลว่าโตขึ้นชีวิตของหมอชีวกจึงเป็นช่วงหนึ่งที่น่าสนใจมากฉะนั้นท่านทั้งหลายที่เผชิญกับเรื่องราวหนึ่งเรื่องราวใดที่จะทำให้ชีวิตมันถดถอยเวลาที่เผชิญนะก็คิดถึงเรื่องราวของหมอชีวกที่จะเป็นข้ออัดข้อทำในการสร้างชีวิตของตัวเองฉะนั้นก็ขออนุโมทนาสำหรับการติดตามรับฟังขอความผาสุกจงมีแก่ท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านเทอญ

0: อ้าวอ้าวถอยไปหน่อยเห็นไม่ชัดอ่ะ
1: เห็นไหมคะ
0: ถอยนิดนึง
1: เห็นหรือยังคะ
0: อีกนิดนึงได้ไหมอ่ะ
1: โหมองการไกลเชียวนะคะอายุที่มากขึ้นมาพร้อมกับปัญหาความเสื่อมของดวงตามายืดเวลาดวงตาสุขภาพดีด้วยการมันสังเกตอาการผิดปกติรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สวมแว่นตากันแดดไม่อยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปี
0: ใส่ใจดูแลรักษาดวงตาเพื่อมองดูโลกอันสดใสไปอีกนาน
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแจ้งการสูญเสียผู้กำกับภาพยนตร์และละครในตำนานเปียกโปสเตอร์ศิลปินแห่งชาติปี2568อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
5: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมแจ้งการสูญเสียผู้กำกับภาพยนตร์และละครในตำนานเปียกโปสเตอร์ศิลปินแห่งชาติปี2568ด้วยอาการสงบสิริอายุ93ปี
7: นายโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่ากองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมได้รับประสานจากครอบครัวของนายสมบูรณ์สุขนิยมสิริหรือเปียกโปสเตอร์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์พุทธศักราช2558ว่านายสมบูรณ์สุขถึงแก่กรรมอย่างสงบสิริอายุ93ปีโดยอยู่ระหว่างการประสานงานกำหนดการและพิธีการต่างๆโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนายเปียกโปสเตอร์ในฐานะศิลปินผู้มีความรู้ความสามารถเป็นผู้สร้างผู้กำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ตลอดจนนักแสดงอาวุโสผู้ที่ใช้ความสามารถทางด้านศิลปะมาสร้างสรรค์ผลงานจนได้รับการยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคลของวงการภาพยนตร์ไทยทั้งนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตค่าเครื่องเคารพศพเงินค่าจัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตให้แก่ครอบครัวมาลชโยรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมย้ำกองทุนยุติธรรมเป็นกลไกสำคัญช่วยประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำพร้อมพัฒนาบริการให้สะดวกและรวดเร็วพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานแถลงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิด11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนด้วยกล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและการลดความเหลื่อมล้ำ พื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยกองทุนยุติธรรมถือเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและมีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมจึงมุ่งพัฒนาการให้บริการให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่4มกราคม2570พนักงานสอบสวนคดีพิเศษส่งตัวผู้ต้องหาคดีฟอเร็กซ์พร้อมสำนวนให้อัยการคดีพิเศษพร้อมนัดฟังคำสั่งอีกครั้งวันที่5ตุลาคมนี้
8: คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นำตัวนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มอดีตนักร้องนักแสดงพร้อมผู้ต้องหารวม24รายในคดีหลอกลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตส่งตัวพร้อมสำนวนต่อพนักงานอัยการคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงโดยผู้ต้องหาลงนามรับรองเอกสารและหลักฐานที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ก่อนนัดให้ผู้ต้องหามาพบอีกครั้งในวันที่5ตุลาคมนี้เพื่อฟังคำสั่งทางคดีดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: คณะกรรมการนโยบายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาติอนุมัติแผนแม่บทผลิตชิป Made in Thailandตั้งเป้าดึงเม็ดเงินลงทุน 2.5 ล้านล้านบาทและเป็นศูนย์กลางการผลิตชิปโลก
9: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาติเห็นชอบยุทธศาสตร์ฉบับแรกว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงโดยวางแผนที่นำทางหรือโรดแมป3ระยะภายใต้เป้าหมายชิป Made in Thailand เพื่อยกระดับไทยจากฐานประกอบสู่การสร้างห่วงโซ่อุปทานครบวงจรตั้งแต่การวิจัยออกแบบการผลิตชิปส่วนต้นน้ำและการประกอบทดสอบขั้นสูงโดยตั้งเป้าดึงดูดการลงทุนกว่า 500,000 ล้านบาทใน5ปีแรกและแต่ระดับ 2,500 ล้านบาทภายใน25ปีซึ่งคาดว่าจะผลักดันรายได้รวมกว่า5ล้านล้านบาทและสร้างการจ้างงานใหม่กว่า 230,000 ตำแหน่งปฏิพลสถาพมมารายงาน
3: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

แม้ว่าสันสิ้นสายที่ปลายฟ้าแม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

0: ทุกๆเสี้ยววินาทีข่าวปลอมถูกสร้างขึ้นทำให้เราหลงเชื่อได้ง่ายมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ใครใช้สื่อมาหลอกเราตรวจสอบทุกข้อมูลก่อนเชื่อดูแหล่งข่าวให้ชัดก่อนแชร์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือพื้นฐานที่ประชาชนอย่างเราจะต้องเข้าใจเพื่อสังคมยุคใหม่ที่ปลอดภัยจากการหลอกลวงอย่าเพิ่งเชื่อเช็คซ้ำๆป้องกันข่าวปลอม
1: มาแล้วครับกลับมาแล้ว PM 2.5 ที่มาพร้อมกับการเผาในที่โล่งและควันจากท่อไอเสียซึ่งในช่วงที่อากาศปิดปัญหาฝุ่นจะเยอะกว่าปกติส่งผลต่อสุขภาพและเป็นภัยเงียบที่ทำให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจแต่คุณหยุด PM 2.5 ได้โดยงดการเผาในที่โล่งทุกชนิดดูแลรักษาเครื่องยนต์รถอย่างสม่ำเสมอและปลูกต้นไม้เพื่อช่วยดูดซับมลพิษ
0: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น

0: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
0: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใส่ใจชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันนะคะตั้งแต่5นาฬิกาไปจนถึง6นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะเป็นอ้อดุลยวารีเดชใจนะคะที่จะมาดูแลส่งมอบสาระส่งมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังค่ะส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะคะจะมีน้องฝนสรัญญาสิทธิพลจะมารับหน้าที่ดูแลท่านผู้ฟังส่งมอบสาระแล้วก็ส่งมอบบทเพลงให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะเช่นเคยนะคะช่วงเวลาดีๆยามเช้าๆแบบนี้ทางรายการก็จะมีเรื่องราวสาระน่ารู้ที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะเทคนิคการบริหารจัดการชีวิตรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆหากว่ามีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ที่น่าสนใจนะคะก็จะนำมาบอกเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันต่อไปค่ะช่วงแรกนี้นะคะท่านผู้ฟังพูดถึงเรื่องของภาวะสิ้นยินดีช่วงหลังๆมานี้ค่ะเราจะได้ยินคำนี้กันบ่อยขึ้นนะคะภาวะสิ้นยินดีมันเป็นยังไงวันนี้หาข้อมูลมาให้ท่านผู้ฟังแล้วค่ะวันนี้คุณมีความสุขไหมคำถามง่ายๆที่หลายคนอาจไม่เคยย้อนถามตัวเองและอาจจะต้องนึกอยู่นานกว่าจะได้คำตอบว่ามีความสุขไม่มีเลยหรือว่าไม่รู้เหมือนกันนะคะความสุขใครๆก็ต้องการทุกสิ่งที่ทำหรือไม่ทำเบื้องหลังก็คือความปรารถนาที่จะมีความสุขนั่นแหละค่ะการบอกกับตัวเองได้ว่าตัวเรามีความสุขสะท้อนความพึงพอใจในชีวิตความสามารถสัมผัสรับรู้ความรู้สึกเชิงบวกในตนอันจะเป็นพลังในการดำรงชีวิตและสร้างสรรค์สิ่งที่ปรารถนาต่อไปแต่เชื่อไหมคะว่ามีคนจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถรู้สึกหรือบอกตัวเองได้ว่าฉันกำลังมีความสุขซึ่งหากคุณหรือว่าคนใกล้ตัวที่เรารู้จักนะคะมีอาการแบบนี้ขอให้ใส่ใจจับสัญญาณเพิ่มเติมเพราะอาจกำลังมีภาวะสิ้นยินดีค่ะอาการร่วมที่พบบ่อยในผู้มีภาวะซึมเศร้าซึ่งมีแนวโน้มเกิดมากขึ้นในหมู่คนวัยทำงานยุคนี้ค่ะภาวะสิ้นยินดีนะคะก็คือภาวะที่ไม่สามารถรู้สึกมีความสุขหรือว่าเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่เคยชอบแม้จะทำกิจกรรมเดิมหรือว่าอยู่กับคนที่รักก็ตามนะคะถือว่าเป็นอาการที่พบได้บ่อยในผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าแล้วก็มีแนวโน้มพบมากขึ้นในวัยทำงานที่เผชิญกับความเครียดแล้วก็ภาวะหมดไฟค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กุลยาพิสิทธิ์สังฆการอาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะท่านก็ให้ข้อมูลไว้ว่าภาวะดังกล่าวเนี่ยเกิดได้จากหลายปัจจัยทั้งโรคทางกายหรือว่าความผิดปกติของสารเคมีในสมองอย่างเช่นโรคซึมเศร้าโรคพาร์กินสันแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองค่ะปัจจัยทางพันธุกรรมนะคะก็รวมถึงความเครียดเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจภาวะหมดไฟแล้วก็สภาพแวดล้อมที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกหม่นหมองต่อเนื่องจนลดความสามารถในการรับรู้อารมณ์เชิงบวกค่ะภาวะสิ้นยินดีเนี่ยแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะนั่นก็คือภาวะสิ้นยินดีทางสังคมก็คือไม่อยากพบปะหรือใช้เวลาร่วมกับครอบครัวเพื่อนแล้วก็คนรอบข้างขาดแรงจูงใจในการสร้างหรือรักษาความสัมพันธ์ค่ะส่วนภาวะสิ้นยินดีทางกายภาพเนี่ยคือไม่รู้สึกสนุกกับกิจกรรมงานอดิเรกหรือว่าอาหารที่เคยชอบรวมถึงอาจจะมีความสนใจเรื่องเพศลดลงนะคะผู้ที่มีภาวะนี้มักจะเก็บตัวปฏิเสธการเข้าสังคมแล้วก็อยากจะอยู่คนเดียวมากขึ้นค่ะภาวะสิ้นยินดีแตกต่างจากภาวะด้านชาทางอารมณ์นะคะเพราะผู้ที่มีภาวะสิ้นยินดียังรับรู้แล้วก็แสดงอารมณ์ด้านลบได้อย่างเช่นความกังวลความเครียดความเบื่อหรือว่าความเศร้าแต่ไม่สามารถรู้สึกถึงอารมณ์ด้านบวกอย่างความสุขความอิ่มเอมหรือความสนุกนะคะขณะที่ภาวะด้านชาทางอารมณ์เนี่ยจะไม่รับรู้ทั้งอารมณ์ด้านบวกและด้านลบค่ะภาวะนี้นะคะยังมีความเชื่อมโยงกับโรคซึมเศร้าโดยผู้ที่มีภาวะสิ้นยินดีมีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นเนื่องจากเมื่อสิ่งที่เคยสร้างความสุขไม่สามารถช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นได้ก็จะเหลือเพียงอารมณ์ด้านลบค่ะซึ่งหากเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะก็อาจจะพัฒนาเป็นภาวะซึมเศร้าได้ค่ะ
ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้สังเกตสัญญาณเตือน3ด้านนั่นก็คือความรู้สึกทำกิจกรรมที่เคยชอบแล้วไม่รู้สึกมีความสุขนะคะความคิดมีมุมมองด้านลบไม่อยากสร้างหรือรักษาความสัมพันธ์แล้วก็ร่างกายรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลียแม้พักผ่อนแล้วก็ยังไม่สดชื่นหรือว่ามีสมรรถภาพทางร่างกายรวมถึงทางเพศเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะการรับมือกับภาวะสิ้นยินดีเนี่ยควรจะเริ่มตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเลยโดยค่อยๆกลับไปทำกิจกรรมที่เคยชอบเติมพลังบวกให้ชีวิตสังเกตและยอมรับอารมณ์ของตนเองฝึกชื่นชมความสำเร็จเล็กๆออกไปรับแสงแดดนะคะพบปะพูดคุยกับคนที่ไว้ใจได้แล้วก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองแยกตัวออกจากสังคมค่ะหากอาการไม่ดีขึ้นหรือส่งผลต่อการใช้ชีวิตควรปรึกษานักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เพื่อรับการประเมินและรักษาอย่างเหมาะสมค่ะเพราะการได้รับความช่วยเหลือตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยจะช่วยป้องกันไม่ให้ภาวะสิ้นยินดีลุกลามไปสู่ภาวะซึมเศร้าแล้วก็ช่วยให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อีกครั้งค่ะเรื่องของสุขภาพไม่ได้มีแค่สุขภาพกายนะคะท่านผู้ฟังสุขภาพจิตก็สำคัญเช่นกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องบาลานซ์ชีวิตค่ะแล้วก็สังเกตตัวเองนะคะสังเกตอารมณ์สังเกตจิตใจของตัวเองว่าณขณะนั้นเรามีความรู้สึกอย่างไรเรามีปัญหาหรือเปล่านะคะหากพบว่าเรามีความคิดความรู้สึกที่ไม่เหมือนเดิมไม่เป็นปกติอย่าได้นิ่งนอนใจค่ะจะต้องรีบหาทางที่จะทำการรักษาต่อไปนะคะขอบคุณข้อมูลจากศูนย์สุขภาวะทางจิตคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
1: ์เบอร์เกอร์อะไรอะน่ากินจังแบ่งมากดี
2: เบอร์เกอร์แพลนเบส
1: ฮะแพลนเบสคืออะไร
2: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
3: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอร์ไรซ์ออร์แกนิกค่ะ
3: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
4: ใช่แล้วค่ะPositive List นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
3: ยอดเยี่ยมมากๆเลยละครับ Future Food กินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการใส่ใจชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะท่านผู้ฟังคะอาการปวดหัวเนี่ยมันมีหลายลักษณะหลายอาการนะคะไม่ใช่ว่าปวดหัวแบบนี้แล้วจะเป็นโรคเดิมโรคเดียวกันทั้งหมดวันนี้ค่ะมี5ลักษณะของอาการปวดหัวที่กำลังบอกอะไรเราอยู่นะคะบอกว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงในโรคนั้นๆอยู่นะคะอาการปวดหัวที่ดูเหมือนเป็นเรื่องปกติแต่ว่าความจริงแล้วอาจไม่ปกติก็ได้ค่ะลองมาเช็คดูให้ดีว่าอาการปวดหัวที่เป็นอยู่บ่อยๆเนี่ยกำลังบอกอะไรคุณไม่แน่ว่าความใส่ใจเพียงน้อยนิดอาจจะทำให้คนพบโรคร้ายแรงที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเรามีอยู่ค่ะหนึ่งเลยก็คือปวดหัวไมเกรนปวดหัวไมเกรนเนี่ยจะมีอาการปวดตุบๆ ปวดแค่ข้างใดข้างหนึ่งนะคะและยิ่งปวดมากขึ้นเมื่อเจอแสงจ้าเสียงดังหรือว่าลุกเดินอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยโดยอาการเหล่านี้ค่ะจะเกิดนาน 4-72 ชั่วโมงและดีขึ้นเมื่อพักผ่อนอยู่นิ่งๆในห้องที่มืดและเย็นค่ะ 2. ก็คือปวดหัวจากความเครียดหากรู้สึกว่าปวดตื้อๆปวดแบบบีบรัดๆนะคะปวดเป็นวงกว้างบนศีรษะหรือว่าปวดเบ้าตาร่วมด้วยโดยอาจร้าวลงมาที่ท้ายทอยและมักเกิดในช่วงบ่ายหรือว่าช่วงเย็นนั่นแสดงว่าถึงเวลาต้องพักผ่อนเพื่อที่จะคลายกล้ามเนื้อที่กำลังตึงตัวจากความเครียดแล้วล่ะค่ะ 3. ก็คือปวดหัวเพราะโรคหลอดเลือดสมอง เมื่ออาการปวดหัวเพิ่มระดับความรุนแรงแบบเฉียบพลันทันทีทันใดประกอบกับมีอาการปากเบี้ยวพูดไม่ได้เดินเซแขนขาอ่อนแรงมองไม่เห็นแล้วก็ซึมลงนะคะควรจะรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดเพราะอาจจะหมดสติและเสียชีวิตได้เลยค่ะ 4. ก็คือปวดหัวเพราะเนื้องอกในสมองอาการนี้นะคะจะมีอาการแบบปวดหัวบ่อยๆและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆคลื่นไส้อาเจียนพูดจาติดขัดเริ่มมีปัญหาเรื่องการมองเห็นหรือการเดินรวมไปถึงการมีอาการชักทั้งที่ไม่เคยเป็นมาก่อนค่ะนี่อาจจะเป็นสัญญาณบอกถึงเนื้องอกในสมองได้เลยนะคะสุดท้ายอาการที่5ก็คือปวดหัวคลัสเตอร์หรือว่าปวดหัวข้างเดียวค่ะการปวดหัวคลัสเตอร์เนี่ยจะเป็นการปวดแบบข้างเดียวแต่มีระดับความรุนแรงกว่าการปวดไมเกรนนะคะอาจมีอาการปวดเบ้าตาตาแดงน้ำตาไหลรวมไปถึงการมีเหงื่อออกบริเวณศีรษะข้างที่ปวดร่วมด้วยซึ่งอาการจะเกิดขึ้นไม่นานราวๆ5นาทีถึง3ชั่วโมงค่ะหากว่าท่านผู้ฟังเช็คอาการปวดหัวเบื้องต้นแล้วไม่มั่นใจว่าจะใช่สัญญาณของโรคร้ายหรือเปล่านะคะควรจะไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดไม่เพียงแค่เพื่อความสบายใจแต่ยังเป็นการเรียกคืนคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณให้กลับมาก่อนที่จะสายเกินไปค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลจากโรงพยาบาลพญาไทนะคะขอบคุณข้อมูลด้วยค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ

ระวังขับขี่รถในลักษณะไม่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและร่างกายของผู้อื่นจะถูกริบรถตามพระบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ได้มีข้อห้ามสำหรับผู้ขับขี่รถไว้หลายประการอย่างเช่น 1. การห้ามขับขี่รถในลักษณะที่หย่อนความสามารถเช่นง่วงเพลียหรืออยู่ในระหว่างทานยาการขับขี่รถในลักษณะกีดขวางการจราจรห้ามขับขี่รถในขณะที่มีการเสพสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่นห้ามขับขี่รถในลักษณะที่เป็นการประมาทหรือหน้าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายกับบุคคลหรือทรัพย์สินห้ามขับขี่รถในลักษณะทับเส้นหรือคล่อมเส้นช่องทางเดินรถเว้นแต่จะเปลี่ยนช่องทางเดินรถหรือคันอื่นห้ามขับขี่รถในลักษณะที่เป็นการประมาทหรือหน้าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายกับบุคคลหรือทรัพย์สินห้ามขับขี่รถในลักษณะทับเส้นหรือคล่อมเส้นช่องทางเดินรถเว้นแต่จะเปลี่ยนช่องทางเดินรถหรือกับห้ามขับขี่รถในลักษณะที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นการขับขี่รถที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นนั้นอย่างเช่นการขับขี่รถซิ่งขับรถแข่งรถในทางการขับขี่รถด้วยความเร็วสูงปาดซ้ายปาดขวาการแซงรถในที่คับขันเช่นแซงทางโค้งแซงบนสะพานหรือแซงรถเมื่อรถเข้าสู่ทางร่วมทางแยกหรือการขับรถย้อนสอนในลักษณะสวนทิศทางของการเดินรถการขับรถในลักษณะที่ไล่ติดตามผู้อื่นในลักษณะก่อกวนหรือคุกคามการขับขี่รถในลักษณะเช่นนี้ผู้ขับขี่จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกกำหนดโทษจำคุกไว้ไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาทจนถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในขณะเดียวกันความผิดฐานนี้ไม่สามารถเขียนใบสั่งจราจรและไปชำระค่าปรับที่โรงพักได้ความผิดฐานนี้เจ้าพนักงานตำรวจที่จับจะต้องมีการจับกุมผู้กระทำความผิดและยึดรถไว้เป็นของกลางเมื่อพนักงานอัยการฟ้องคดีต่อศาลพนักงานอัยการจะขอริบรถดังกล่าวให้ตกเป็นของแผ่นดินด้วยดังนั้นการขับขี่รถในลักษณะเช่นนี้นะครับจึงห้ามกระทำเป็นอันขาดเพราะนอกจากจะติดคุกแล้วท่านจะถูกริบรถด้วยครับ

0: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพ
1: มีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะเคยไหมคะที่นั่งนอนๆอยู่บนโซฟาหรือว่าอยู่บนเตียงนอนแล้วก็มีอาการคันยิบยิบบริเวณผิวหรืออาจจะมีรอยแดงปรากฏตามแขนตามขาขึ้นมาอย่างที่เราก็ไม่ทราบสา

เหตุค่ะหรือแม้แต่เกิดอาการจามไม่หยุดน้ำมูกไหลแสบตาคล้ายภูมิแพ้กำเริบซึ่งนั่นอาจจะมีสาเหตุมาจากสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรารู้จักกันว่าไรฝุ่นก็เป็นได้ค่ะโดยไรฝุ่นนะคะเป็นไร8ขาชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กจิ๋วเพียง 0.3 มิลลิเมตรเท่านั้นไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะชื่นชอบมากเลยกับความชื้นเนี่ยชื่นชอบเป็นพิเศษเลยแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีในอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสค่ะมักเกาะอยู่ตามเส้นใยผ้าอย่างเช่นที่นอนปลอกหมอนผ้าห่มตุ๊กตาตลอดจนผ้าม่านโซฟาภายในบ้านแล้วก็อาหารหลักของไรฝุ่นเนี่ยก็คือพวกเศษผิวหนังแล้วก็เศษรังแคของมนุษย์นั่นเองค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเศษรังแคของเราก็เป็นอาหารชั้นเลิศให้กับไรฝุ่นได้ที่ไรฝุ่นกัดแล้วจะรู้สึกคันผิวไรฝุ่นกัดแล้วจะเป็นผื่นตุ่มแดงเนี่ยไม่เป็นความจริงนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าไรฝุ่นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีตาและปากของมันเนี่ยก็ไม่ได้มีความแหลมเหมือนกับยุงหรือว่าแมลงที่จะมากัดเราได้แต่สิ่งที่ทำให้เราเกิดอาการคันยิบยิบตามผิวหนังหรือว่ามีผื่นแดงตุ่มแดงขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าผิวของเราไวต่อสิ่งสกปรกจากซากโปรตีนหรืออุจจาระของไรฝุ่นต่างหากค่ะซึ่งอุจจาระหรือว่ามูลของไรฝุ่นเนี่ยก็จะเป็นเพียงละอองเล็กๆบางๆไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเมื่อเราสูดดมหรือว่ามาสัมผัสกับผิวหนังเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่างๆตามมาได้ในที่สุดค่ะการนำหมอนหรือผ้าห่มไปตากแดดช่วยฆ่าไรฝุ่นได้ไหมนะคะก็มีคำถามที่หลายท่านอาจจะมีความสงสัยอยู่นะคะที่อยู่อาศัยของไรฝุ่นหลักๆก็คือตามเส้นใยผ้าต่างๆโดยเฉพาะผ้าปูที่นอนหมอนมุ้งผ้าห่มและเชื่อว่าหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับวิธีการกำจัดไรฝุ่นที่ง่ายที่สุดอย่างการนำเครื่องนอนเหล่านี้ไปตากแดดค่ะซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นความจริงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเนื่องจากไรฝุ่นจะตายได้ก็ต่อเมื่อความร้อนสูงมากถึง60องศาเซลเซียสแต่แดดแรงจัดๆเนี่ยไม่ได้มีอุณหภูมิที่สูงขนาดนั้นนะคะแต่เราสามารถนำเครื่องนอนไปตากแดดให้นานอย่างน้อย20นาทีถึง5ชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้ไข่ไรฝุ่นฟักตัวได้ค่ะสำหรับวิธีในการกำจัดไรฝุ่นนะคะมีอะไรบ้างสิ่งแรกเลยก็คือหมั่นทำความสะอาดเครื่องนอนตลอดจนเข้าของเครื่องใช้ที่เป็นผ้าหรือบุนวมอยู่เสมอค่ะด้วยการนำไปซักในน้ำร้อนอุณหภูมิ60องศาเซลเซียสหรืออบผ้าด้วยความร้อนสูงเพื่อเป็นการกำจัดมูลไรฝุ่นและตัวไรฝุ่นออกไปค่ะนอกจากนำเครื่องนอนไปซักแล้วนะคะแนะนำให้นำไปตากแดดจัดร่วมด้วยเพื่อป้องกันไข่ไรฝุ่นฟักตัวและช่วยลดความอับชื้นไม่พึงประสงค์ได้ค่ะลดเครื่องใช้ที่อาจเป็นแหล่งสะสมของไรฝุ่นอย่างเช่นพรมแล้วก็ตุ๊กตานะคะใช้ผ้าปูที่นอนชนิดกันไรฝุ่นก็ช่วยได้เลือกติดตั้งเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศที่มีคุณสมบัติในการกำจัดไรฝุ่นนะคะและต้องมันเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศทุกๆ3เดือนค่ะทำให้พื้นที่ภายในที่พักอาศัยมีอากาศถ่ายเทสะดวกไม่อับชื้นจนกลายเป็นที่สะสมของไรฝุ่นอาจจะเป็นการมันเปิดประตูหรือว่าหน้าต่างอยู่เสมอให้ลมได้พัดผ่านในห้องบ้างค่ะเรียกได้ว่าไรฝุ่นเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มีอันตรายที่เรามองไม่เห็นนะคะแต่ว่าสร้างผลเสียต่อสุขภาพได้มากมายเลยค่ะทั้งสุขภาพทางเดินหายใจแล้วก็สุขภาพผิวเพราะฉะนั้นรู้ก่อนแก้ก่อนนะคะจัดการไรฝุ่นให้สิ้นซากด้วยการหมั่นทำความสะอาดบ้านและตรวจปริมาณไรฝุ่นทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อดูแลบ้านให้สะอาดและดูแลคนที่เรารักให้ปลอดภัยจากไรฝุ่นค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลจากโรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีนะคะขอบคุณข้อมูลด้วยค่ะเอาละค่ะท่านผู้ฟังวันนี้รายการใส่ใจชีวิตหมดเวลาแล้วล่ะค่ะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะเวลา5นาฬิกาถึง6นาฬิกาโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาใส่ใจสุขภาพใส่ใจชีวิตไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ดลยาวารีเดชใจลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยบริการรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยบริการรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันเตรียมบังคับใช้สมุดพกแอปมีผลวันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
8: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลการประชุมระหว่างกรมการขนส่งทางบกและผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน8รายได้แก่ Grab Bolt InRideทาดาแม็กซิมไลแมนลาลามูฟและฟินโกโกวาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผู้ขับรถรับส่งผู้โดยสารและไรเดอร์รับส่งคนต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะและขอความร่วมมือแพลตฟอร์มหยุดจ่ายงานให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตโดยกระทรวงคมนาคมประกาศยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถและคนขับอย่างเข้มงวดพร้อมนำมาตรการสมุดพกแอปมาใช้ควบคุมและประเมินผู้ให้บริการทั้ง8รายหากพบการกระทำผิดจะถูกลงโทษตั้งแต่ตักเตือนระงับการให้บริการจนถึงขั้นเพิกถอนใบรับรองแอปพลิเคชันหลังจากที่ได้ขอความร่วมมือตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าผู้ขับขี่ตื่นตัวเข้าสู่ระบบถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นโดยการทำใบขับขี่สาธารณะเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าตัวอย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้จะไม่มีการผ่อนปรนหากพบผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษทั้งจำและปรับตามมาตรฐานความผิดนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังกินเห็ดป่าช่วงฤดูฝนย้ำไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กิน
9: นายแพทย์มนเทียนธนาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าในช่วงฤดูฝนของทุกปีเห็ดป่าหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดีทั้งเห็ดกินได้และกินไม่ได้ซึ่งลักษณะของเห็ดบางชนิดคล้ายกันมากทำให้ประชาชนอาจเก็บมาขายหรือนำเห็ดพิษมาปรุงอาหารโดยไม่ตั้งใจข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง23กันยายน2569พบผู้ป่วยจากการรับพิษจากเห็ดสะสม 3,269 รายเสียชีวิต11รายพื้นที่ที่พบมากที่สุดคือเขตสุขภาพที่10ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครอบคลุมจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษยโสธรอำนาจเจริญและมุกดาหารหลังรับประทานเห็ดพิษอาจมีอาการตั้งแต่คลื่นไส้อาเจียนปวดท้องและถ่ายเหลวในบางรายอาจมีอาการรุนแรงเช่นไตวายตับวายจนถึงขั้นเสียชีวิต หากมีอาการผิดปกติควรรีบไปสถานพยาบาลใกล้บ้านพร้อมแจ้งประวัติการรับประทานเห็ดทางนี้แนะนำประชาชนให้ยึดหลักเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินพร้อมย้ำความเชื่อพื้นบ้านในการทดสอบเห็ดพิษเช่นใช้ช้อนเงินจุ่มการต้มกับข้าวสารใช้ปูนกินหมากป้ายดอกเห็ดและสังเกตการเปลี่ยนสีไม่สามารถใช้ได้จริงนะหรือมนอุดมพรรายงาน
1: ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเชิญชวนประชาชนอุดหนุนมังคุดจากอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรที่นำมาจำหน่ายในราคาพิเศษถึงวันที่26กันยายนนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการระบายผลผลิต
10: นายอภิพัฒน์เลิศฤทธิ์สิริกุลผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ผลผลิตมังคุดในประเทศโดยเฉพาะที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมากส่งผลให้เกิดภาวะผลผลิตกระจุกตัวและราคาตกต่ำเกษตรกรชาวสวนมังคุดได้รับผลกระทบอย่างหนักเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือเกษตรกรองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.จึงบูรณาการความร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัดจังหวัดชุมพรรับซื้อมังคุดจากเกษตรกรในพื้นที่หลังสวนจำนวนกว่า 6,000 กิโลกรัมเพื่อเร่งระบายผลผลิตส่วนเกินออกนอกพื้นที่และช่วยสร้างช่องทางการจำหน่ายให้แก่เกษตรกรโดยอตก.ได้นำมังคุดหลังสวนมาจัดจำหน่ายให้ผู้บริโภคในราคาพิเศษเพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรโดยจัดจำหน่ายในวันนี้ถึง26กันยายนนี้ที่ตลาดอตก.จตุจักรกรุงเทพมหานครบริเวณพื้นที่หน้าตู้ประชาสัมพันธ์ในราคากิโลกรัมละ35บาทหรือ3กิโลกรัม100บาทจึงขอเชิญชวนผู้บริโภคร่วมอุดหนุนมังคุดช่วยเหลือเกษตรกรไทยในการระบายผลผลิตชวนันท์มาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบรถสดทุกเรื่องในรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอน
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอนนะคะประจําเช้าวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันในวันศุกร์นะคะวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะคะวันศุกร์ที่25กันยายน2569ค่ะและประเด็นพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับวันนี้ก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเนเน่นะคะที่เป็นพาดหัวข่าวเกือบทุกฉบับเลยทีเดียวค่ะไทยรัฐนะคะพาดหัวว่าเนเน่สุดซอยเนเน่สุดยอดนะคะคว้าแชมป์สนั่นโลก AGT ค่ะชาวมะกันโหวตชนะท่วมท้นสร้างประวัติศาสตร์คนไทยฟัน1ล้านเหรียญพร้อมสัญญาค่ะหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวรายมนร็อกพิชิตฝันเนเน่สนั่นโลกคว้าแชมป์ AGT ซีซั่น21ฟีเวอร์แห่ชื่นชม36จากภูเก็ตโหวตถล่มทลายรับ1ล้านดอลลาร์ค่ะหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะเนเน่กระหึ่มโลกแชมป์ AGT สร้างประวัติศาสตร์ร็อกสตาร์ไทยรับเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์เจ้าตัวถึงร่ำไห้นายกชื่นชมไอดอลเยาวชนค่ะหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะพาดหัวข่าวอนุทินย้ำคนไทยในนิวยอร์กรัฐบาลมีความมั่นคงขออย่าห่วงเศรษฐกิจกำลังดีขึ้นกล้าทำลุ้นถกร่วมรัฐบาล29กันยายนธรรมนัสเมียอูฟู่ 1.16 พันล้านกรรมธิการเรียกนายกปมโกงสอบพรรคประชาชนโวยรัฐมนตรีเบี้ยวกระทู้ค่ะแล้วก็มาในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะพาดหัวข่าวซิลแชมป์ AGT สำเร็จเนเน่กระหึ่มสร้างประวัติศาสตร์ร็อกสตาร์ภูเก็ตวัย16คว้าเงิน1ล้านดอลลาร์ชาวไทยปลื้มแห่ยินดีเจ้าตัวขอบคุณทุกคนค่ะมาในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวรัฐบาลสอบปอดแหกหนูกับพวกหนีแจงกรรมธิการปมโกงข้อสอบรัฐมนตรีเบี้ยวตอบกระทู้ค่ะแล้วก็มาในหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะคะชำแหละระบอบอุปถัมภ์น้ำเงินพรรคประชาชนล็อกเป้าโกงสว.ปมทุจริตตั้งข้าราชการค่ะแล้วก็ในหน้าเศรษฐกิจนะคะของกรุงเทพธุรกิจค่ะพาดหัวข่าวตลาดทุนเนื้อหอมเวทีโลก25กองทุนสหรัฐตบเท้าฝั่งวิชั่นอนุทินดึงไทยกลับเข้าเรดาร์ค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ตลาดฉบับมาเริ่มกันที่เรื่องราวข่าวของเนเน่กันก่อนเลยนะคะวันนี้เป็นพาดหัวข่าวกันเกือบทุกฉบับกันเลยทีเดียวเรียกว่างานนี้นะคะเนเน่เองก็ได้สร้างประวัติศาสตร์จริงๆค่ะในการคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์หรือว่า AGT ซีซั่นที่21นะคะก็สำหรับนะคะเนเน่เองนะคะก็สามารถนะคะสามารถทำให้โลกเนี่ยต้องจารึกแหละค่ะกับการคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์นะคะซีซั่นที่21จากผลโหวตนะคะของผู้ชมในสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งสำหรับเส้นทางของเนเน่นะคะบนเวที AGT เนี่ยเริ่มต้นนะคะในรอบออดิชั่นด้วยเพลงซอมบี้ของ The Cranberry นะคะก่อนจะผ่านเข้าสู่รอบ Judge Callback แล้วก็เลือกเพลงนะคะ Hysteria ของ Muse นะคะมาโชว์ทั้งพลังเสียงแล้วก็ฝีมือกีตาร์และจากนั้นนะคะในรอบไลฟ์โชว์ค่ะเนเน่ก็ขึ้นเวทีนะคะด้วยเพลง Black Hole Sun ของสาวเก่าเดนและกลายเป็นอีกจุดสำคัญหนึ่งนะคะของการแข่งขันเลยค่ะเมื่อเมลบีเนี่ยกดโกลเด้นบูสเซอร์ส่งให้เธอเนี่ยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยตรงและเมื่อเข้าสู่รอบไฟนอลเนี่ยนะคะเนเน่เองก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขัน10คนสุดท้ายแล้วก็เลือกเพลง Seven Nation Army นะคะของ The White Stripes นะคะมาปรับเป็นร็อกที่หนักขึ้นในสไตล์ของตัวเองพร้อมกับโชว์นะคะกีตาร์โซโล่ค่ะซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อต่างประเทศทั้ง Guitar World และก็ Billboard ที่มีการพูดถึงการนำเพลงนะคะที่ผู้คนเนี่ยคุ้นเคยมาปรับให้เป็นลักษณะเฉพาะของตัวเนเน่เองก็หลังจากที่เปิดให้ผู้ชมลงคะแนนนะคะในรายการประกาศผลก็มีการทยอยคัดผู้เข้าแข่งขันจาก10คนสุดท้ายค่ะก่อนที่เนเน่จะผ่านเข้าสู่กลุ่มท็อป5และท้ายที่สุดก็ได้รับคะแนนโหวตจนคว้าแชมป์ AGT ซีซั่น21โดยสำหรับเงินรางวัลนะคะของผู้ชนะอเมริกาก็อตทาเลนต์นั้นได้รับรางวัลที่รายการประกาศเอาไว้คือมูลค่าเนี่ยนะคะ1ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งยังไงก็ตามนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับเงินสด1ล้านดอลลาร์ทันทีค่ะเนื่องจากว่าเงื่อนไขของรายการนั้นกำหนดให้สามารถรับเงินนะคะในรูปแบบรายปีเป็นเวลา40ปีหรือว่าเลือกรับนะคะเป็นเงินก้อนก็ได้ค่ะตามมูลค่าปัจจุบันซึ่งจำนวนเงินจริงนั้นจะต่ำกว่า1ล้านดอลลาร์และก็ยังมีภาระภาษีที่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วย คือถ้าหากว่าเลือกรับแบบรายปีเนี่ยนะคะเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์เนี่ยก็จะถูกแบ่งจ่ายปีละ 25,000 ดอลลาร์เป็นเวลา40ปีส่วนกรณีเลือกรับเป็นเงินก้อนนั้นก็จะคำนวณตามมูลค่าปัจจุบันนะคะของเงินรางวัลในขณะนั้นจึงไม่ควรระบุว่าเนเน่นั้นได้รับเงินสด1ล้านดอลลาร์สหรัฐแบบเต็มจำนวนทันทีค่ะและไงก็ตามเนี่ยนะคะเนเน่เองยังมีสัญญาที่จะต้องนะคะไปแสดงคอนเสิร์ตที่ลาสเวกัสอีกด้วยนะคะตามสัญญาของ AGT ที่ได้ระบุเอาไว้ค่ะและไงก็ตามเนี่ยนะคะใน Facebook นะคะของสยามทาวน์ US ค่ะก็รายงานว่าไม่ถึง1ชั่วโมงเนี่ยนะคะหลังจากที่เนเน่นั้นลงจากเวทีในฐานะแชมป์เนเน่ได้ให้สัมภาษณ์ค่ะกับทาง USA Today ว่าความฝันแรกของเธอเลยไม่ใช่การคว้ารางวัลใหญ่นะคะแต่ว่าเป็นแค่เพียงการได้มีโอกาสเข้าร่วมรายการและขึ้นแสดงบนเวที AGT สักครั้งหนึ่งโดยความฝันของเธอเนี่ยนะคะเธอก็บอกว่าคือการได้มาอยู่ใน AGT เท่านั้นต่อให้ไม่ผ่านเข้ารอบเธอก็มีความสุขมากแล้วเพราะความฝันของเธอนั้นก็คือการได้แสดงบนเวที AGT สักครั้งหนึ่งค่ะเนเน่ยอมรับเนี่ยนะคะว่ากระแสตอบรับจากแฟนๆตลอดการแข่งขันนั้นทำให้เธอรู้สึกตื้นตันใจค่ะโดยเฉพาะกับช่วงที่ผู้ชมพร้อมใจกันตะโกนเรียกชื่อเธอจนเจ้าตัวนั้นบอกเลยบอกว่าฉันไม่รู้ว่าจะทำตัวยังไงนะคะในขณะที่เมลบีค่ะสมาชิกนะคะวง Spice Girl เนี่ยแล้วก็เป็นกรรมการ AGT เนี่ยที่กด Golden Buzzer เนี่ยนะคะให้เนเน่จากการแสดงเพลง Black Hole Sun ของวง Sound Garden เนี่ยนะคะในรอบก่อนรองชนะเลิศเนี่ยก็มีการพูดถึงกระแสความนิยมค่ะของเนเน่นะคะว่าหลังเนเน่เดินทางถึงสนามบินมีผู้คนจำนวนมากไปรอต้อนรับนะคะจนบรรยากาศในเต็มไปด้วยความคึกคักแล้วก็เกิดความวุ่นวายคนขับรถนะคะของเมลบีเนี่ยบอกว่าไปรับนะคะเนเน่ที่สนามบินคือทุกอย่างนั้นวุ่นวายมากค่ะเมลบีเนี่ยนะคะยังบอกอีกด้วยบอกว่าเนเน่เป็นคนน่ารักมากถ่อมตัวมากแล้วก็เป็นเด็กสาวที่น่ารักจริงๆนะคะไม่เท่านั้นล่ะค่ะนะคะทางด้านของฮาวีเนี่ยนะคะฮาวีเองซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของรายการแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่แสดงความชื่นชมและสนับสนุนเนเน่มาโดยตลอดก็ออกมาโพสต์เนี่ยนะคะแสดงความยินดีกับเนเน่ค่ะว่าคุณคือร็อกสตาร์ที่เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์เป็นกระแสไวรัลและสร้างความประทับใจได้อย่างน่าทึ่งที่สุดในประวัติศาสตร์ในรายการของ AGT กันเลยทีเดียวค่ะและเนี่ยนะคะขณะเดียวกันค่ะนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็ได้เข้ามาแสดงความยินดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจนะคะที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่นะคะพร้อมกับชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็ความพยายามตลอดเส้นทางด้านการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทยความสำเร็จของเนเน่นั้นสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะความสามารถด้านการร้องเพลงแล้วก็การเล่นกีตาร์รวมไปถึงเอกลักษณ์ในการแสดงที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมในวงกว้างซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝันกล้าพัฒนาตนเองและใช้ความสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาติค่ะส่วนด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะคุณโชตินรินทร์เกิดสมค่ะก็บอกว่าในนามของจังหวัดภูเก็ตขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับเนเน่ความสำเร็จในครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจของเยาวชนในพื้นที่ซึ่งได้ก้าวขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีระดับสากลได้อย่างเต็มภาคภูมิแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความมุ่งมั่นและพลังของเด็กและเยาวชนไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตได้ร่วมส่งกำลังใจและพร้อมสนับสนุนเนเน่ในทุกๆก้าวของเส้นทางความสำเร็จต่อไปในอนาคตค่ะและนะคะยังไงก็ตามงานแรกของเนเน่ค่ะได้มีการประกาศนะคะประเดิมงานแรกหลังคว้าแชมป์ AGT 2026แล้วนะคะก็ปรากฏว่าในเพจ Facebook ค่ะในเพจ Facebook นะคะ Midas Promotion ได้ออกมาประกาศงานแรกของเนเน่นะคะอย่างเป็นทางการหลังคว้าแชมป์เนี่ยนะคะโดยเนเน่ค่ะได้รับเลือกให้เป็นศิลปินเปิดให้กับวงร็อกระดับโลกนะคะอย่าง Avenged นะคะ Sevenfoldในวันที่13ตุลาคมนี้ที่สิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมค่ะก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญล่ะนะคะบนเส้นทางดนตรีระดับอินเตอร์ของเธอนะคะก็งานแรก13ตุลานี้ที่สิงคโปร์ค่ะเอาละค่ะ จากประเด็นนี้นะคะก็มาต่อกันกับข่าวคราวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกรรมธิการกฎหมายสภาที่มีมติจะใช้อำนาจเรียกนายกรัฐมนตรีแล้วก็อธิบดีกรมการปกครองและรวมไปถึงอธิการบดีของพสวเนี่ย ไปชี้แจงเกี่ยวกับปมประเด็นการโกงสอบท้องถิ่นนะคะในวันที่8ตุลาคมนี้เรื่องนี้เนี่ยนะคะว่าเมื่อวานนี้นะคะได้มีการประชุมคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนเนี่ยเป็นประธานกรรมการค่ะคุณรังสิมันต์โรมเองให้สัมภาษณ์นะคะก่อนการประชุมค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยข้อมูลและข้อเท็จจริงหลายอย่างเนี่ยนะคะเรายังไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคคลระดับสูงตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีนะคะไปจนถึงระดับอธิบดีจึงได้มีการเชิญหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องค่ะมาตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นอธิการบดีนะคะของมสว.ที่ปล่อยให้มีบุคคลภายนอกเนี่ยเข้าถึงตัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบซึ่งคนที่เราอยากได้ข้อมูลมากที่สุดก็คือคุณทองเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานของนายกรัฐมนตรีแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือหรือว่ามาชี้แจงโดยก่อนหน้านี้ปปช.เองเคยทำหนังสือถึงนายกเพื่อขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องแต่ก็ยังไม่ได้รับข้อมูลจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจึงเกิดข้อสงสัยว่าเพราะอะไรนายกรัฐมนตรีถึงไม่ยอมส่งข้อมูลให้กับปปช.ซึ่งในเรื่องนี้ทางตัวของคุณรังสิมันต์โรมเองก็บอกว่าข้อสงสัยนี้นะคะจะได้ติดตามประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดเลยค่ะเพราะว่าได้จิ๊กซอนะคะรวมไปถึงตัวละครต่างๆแล้วก็ข้อมูลใหม่ๆที่พบว่าบางคนเนี่ยเป็นเด็กนายแล้วก็น่าสงสัยว่าเป็นกลุ่มประเภทที่ไม่ต้องซื้อตำแหน่งแต่ใช้คอนเน็กชันหรือว่าตั๋วเพื่อเข้าไปเป็นข้าราชการท้องถิ่นค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่ากังวลไหมว่าบุคคลที่เป็นเด็กนายเนี่ยจะไม่มีชื่ออยู่ในสำนวนคดีของปปช.ที่กำลังทำอยู่คุณรังสิมันต์โรมเองก็บอกว่าที่เราตามเรื่องนี้มาขนาดนี้เพราะเป็นห่วงว่าจะมีการตัดตอนโดยที่นักการเมืองหรือว่าข้าราชการระดับสูงนั้นไม่ถูกดำเนินคดีอะไรเลยแล้วก็จะจบเพียงแค่บางคนคนที่อยู่เบื้องหลังอาจจะไม่ถูกดำเนินการตามกฎหมายและทำให้ฝ่ายการเมืองนั้นรอดพ้นจากการถูกตรวจสอบก็อย่างกรณีนะคะที่ทางคุณรังสิมันต์โรมพูดถึงก็คือคุณทองเจือละค่ะที่เชิญมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่มาและก็ไม่ตอบซึ่งตนก็ได้แจ้งกับสื่อมวลชนเผื่อว่าคุณทองเจือเนี่ยจะทราบว่ากำลังถูกตั้งคำถามว่าทำไมถึงไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และผมก็คงไม่ต้องสาธยายว่าคุณทองเจือนั้นมีความสำคัญยังไงกับนายกรัฐมนตรีเพราะว่ามีนายกที่ไหนก็มีทองเจือที่นั่นค่ะซึ่งทั้งนี้เนี่ยนะคะทางกรรมการกฎหมายได้มีการเชิญหน่วยงานแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชอธิบดีกรมการปกครองอธิบดี DSI อธิการบดีมสว.แต่ไม่มีใครเดินทางไปเลยโดยได้มอบบุคคลอื่นเนี่ยมาชี้แจงและให้ข้อมูลกันแทนก็มีรายงานเนี่ยนะคะว่าในที่ประชุมกรรมาธิการการกฎหมายเนี่ยนะคะมีมติเสียงข้างมากค่ะให้ใช้พระราชบัญญัติอำนาจเรียกนายกรัฐมนตรีเรียกคุณอฤชาโคสาสิวิไลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะแล้วก็คุณชลวิทย์เจรจิตอธิการบดีของมสว.เนี่ยเข้าไปชี้แจงกับทางกรรมาธิการในกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นในวันที่8ตุลาคมนี้ซึ่งทางคุณรังสิมันต์โรมเองเนี่ยนะคะก็ให้สัมภาษณ์ถึงการใช้พรบ.อำนาจในการเรียกตัวนายกรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาชี้แจงว่าวันนี้เราพบตัวละครใหม่ค่อนข้างเยอะเรียกว่าถ้าหากว่าข้อกล่าวหานั้นเป็นจริงเนี่ยจะมีนักการเมืองหลายคนที่ถูกเชื่อมโยงกับการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยข้อสรุปของกรรมาธิการก็คือมีมติในการใช้อำนาจเรียกโดยเรียกบุคคลดังต่อไปนี้คือนายอนุทินในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ่งครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ตัวคุณอนุทินนั้นติดภารกิจไปต่างประเทศเข้าใจในเรื่องของภารกิจแต่ว่าก็มีพฤติกรรมก่อนหน้านี้หลายครั้งซึ่งพิจารณาในเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นหลายครั้งแล้วก็มีการเชิญตัวนายกรัฐมนตรีเกือบทุกครั้งแต่ว่านายกเองไม่เคยมาเลยและเป็นอีกครั้งหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีนั้นไม่แม้กระทั่งสั่งการมอบผู้แทนมาชี้แจงแทนเพราะฉะนั้นจึงทำให้กรรมธิการนั้นมีมติเรียกนายกรัฐมนตรีมาชี้แจงต่อกรรมธิการในวันที่8ตุลาคมนี้และทางตัวคุณรังสิมันต์โรมเองยังบอกอีกด้วยนะคะว่าคนที่2ค่ะคือคุณนฤชาส่วนคนที่3ก็คือคุณชลวิทย์อธิการบดีมสว.ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการเชิญมสว.มาแล้วเนี่ยหลายครั้งเกือบทุกครั้งได้ส่งตัวแทนมาชี้แจงโดยเราได้ข้อมูลมาคืออธิการบดีนั้นน่าจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะในเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างคุณทองเจือกับการจัดสอบท้องถิ่นซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับข้อมูลมาว่ามีการประสานงานโดยคนของทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยไปที่ตัวคุณทองเจือแล้วก็ไปพูดคุยกับทางมสว.ด้วยซึ่งมสว.ก็ปฏิเสธว่าการพูดคุยกับคุณทองเจือนั้นไม่ได้เป็นเรื่องของการจัดสอบก็บอกว่าจะเป็นการจัดสอบแบบกระจายศูนย์หรือว่ารวมศูนย์เ คำถามที่สำคัญก็คือการพูดคุยนั้นเนี่ยเป็นการพูดคุยเรื่องอะไรและกระทบเกี่ยวพันกันกับการทุจริตสอบท้องถิ่นหรือไม่คุณรังสิมันต์โรมยังบอกอีกนะคะว่าในประเด็นที่2ค่ะเป็นประเด็นใหญ่เลยแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็คือคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตซึ่งหน่วยงานของรัฐนะคะมีข้อมูลเส้นเงินที่เชื่อมโยงกันกับบุคคลต่างๆเนี่ยไม่น้อยกว่า70คนซึ่งเป็นทั้งบุคคลที่เป็นระดับสูงและก็บุคคลทั่วไปซึ่งบุคคลที่เราพบว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตเนี่ยเชื่อได้ว่าสูงกว่าระดับอธิบดีแล้วก็น่าจะอยู่ในกระทรวงมหาดไทยแต่ขอไม่ระบุว่าเป็นใครยังอยากให้โอกาสเขาจากที่ทราบว่าน่าจะเป็นข้าราชการคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับคุณอนุทินไปไหนไปกันไปไหนไปด้วยอยู่ตลอดเวลาหากข้อกล่าวหานี้เป็นจริงก็คงจะต้องมีการดำเนินการต่อโดยทางคุณรังสิมันต์โรมได้บอกว่าผมได้ข้อมูลเรื่องเด็กนายมาว่ามีใครบ้างจากที่ตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเป็นคนนามสกุลดังและบุคคลสำคัญหลายคนซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้ยืนยันโดยหน่วยงานของรัฐว่าเป็นข้อมูลที่ได้มาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงมีมูลที่ทางกรรมการนั้นจะต้องตรวจสอบต่อไปว่ามีข้อเท็จจริงยังไงรวมไปถึงความเชื่อมโยงเนี้ยยังไปถึงตัวนักการเมืองบางคนนะคะที่เป็นส.ส.แล้วก็บางคนก็เป็นระดับประธานกรรมธิการบางคนก็อาจจะใหญ่กว่าส.ส.ซึ่งจะมีการตรวจสอบกันต่อไปผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าที่ระบุว่าใหญ่กว่าส.ส.เนี่ยเป็นระดับรัฐมนตรีหรือไม่และที่บอกว่าใหญ่กว่าอธิบดีเนี่ยคือปลัดใช่ไหมคุณรังสิมันต์โรมก็บอกว่ายังระบุแบบนั้นไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าเส้นของเรื่องเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับหลายคนซึ่งอาจจะใหญ่กว่าส.ส.แล้วก็อาจจะใหญ่กว่ารัฐมนตรีตอนนี้ก็ยังบอกได้แค่เท่านี้ก่อนเพราะว่าจำเป็นจะต้องตรวจสอบในแง่ของข้อเท็จจริงก่อนและนะคะคุณรังสิมันต์โรมยังบอกอีกว่าข้อมูลเนี่ยของคณะทำงานที่คุณประกรณ์ทำเนี่ยนะคะพบว่ามีการชี้มูลบุคคลหลายบุคคลปรากฏว่าวันนี้ปปช.ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้เลยมีการทำหนังสือถึงนายกไม่น้อยกว่า2สัปดาห์แต่ยังไม่มีการให้รายงานและเอกสารใดๆเลยซึ่งวันนี้กรรมธิการก็มีมติขอเอกสารชุดนี้ไปยังนายกรัฐมนตรีด้วยก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือและสิ่งที่น่าตกใจก็คือวันนี้ปปช.ยังไม่ได้เริ่มตรวจสอบข้อสอบเลยนะคะยังไม่ได้เริ่มตรวจข้อสอบเลยคือยังไม่ได้นำเอากระดาษคำตอบต่างๆมาดูโดยอ้างเหตุผลว่าไม่มีเงินในการที่จะไปเช่าเครื่องเพื่อมาตรวจนั่นหมายความว่ากระบวนการที่จะหาตัวผู้กระทำผิดเรื่องนี้มีปัญหาและก็มีความล่าช้าอย่างแน่นอนนะครับพอถามอีกบอกว่าถ้าหากว่าใช้อำนาจเรียกแล้วเนี่ยแล้วนายกไม่มาอีกล่ะจะมีการดำเนินการยังไงกันต่อคุณรังสิมันต์โรมก็บอกว่าต้องมีการดำเนินการตามพรบนะคะซึ่งถ้านายกรัฐมนตรีไม่มาเนี่ยไม่มาด้วยเหตุผลอะไรถ้าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ต้องดูว่าอาจจะต้องพิจารณาในการดำเนินการซึ่งมีโทษที่สามารถดำเนินการได้ทั้งทางการเมืองและทางกฎหมายส่วนของข้าราชการนั้นก็ดำเนินการในเรื่องของวินัยเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วขอรอดูในวันที่8ตุลาคมว่าท่านจะมาหรือไม่มาซึ่งเราทำหน้าที่เต็มที่ในฐานะกรรมาธิการก็ขอย้ำเลยว่าหากใครไม่มาก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายอยู่แล้วซึ่งอาจจะมีเรื่องอื่นๆตามมาและนะคะขณะเดียวกันค่ะพอมีประเด็นนี้กันออกมาเนี่ยนะคะทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในแพทย์เอกภพเพียรพิเศษเนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความนะคะผ่าน Facebook ส่วนตัวค่ะโดยยืนยันอย่างชัดเจนนะคะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้ที่เคารพกฎหมายและถ้าหากว่าทางกรรมาธิการนั้นมีมติเรียกตัวมาตามกระบวนการจริงนายกเองก็พร้อมนะคะที่จะเดินทางไปร่วมรับฟังและชี้แจงในโอกาสแรกที่สะดวกอย่างแน่นอนค่ะอ่ะนี่ก็เป็นท่าทีนะคะที่เหมือนกับนายกเองเนี่ยก็คงจะไปชี้แจงกับกรรมการอย่างแน่นอนนะคะส่วนที่นี้ความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้นะคะในการประชุมสภาค่ะซึ่งมีคุณโสพลสารัมนะคะประธานสภาเนี่ยเป็นประธานการประชุมในวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจาก็ปรากฏว่ามีรัฐมนตรีนะคะเบี้ยวตอบกระทู้อย่างคุณกรณ์นะคะจติกวณิชค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็มีการตั้งกระทู้ถามสดต่อคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังถึงการตรวจสอบคุณวรพักธัญวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยคลังหลังจากที่มีชื่อนะคะที่ทางการสหรัฐนั้นให้สอบสวนว่าเข้าเกณฑ์คว่ำบาตรจากความเกี่ยวข้องกับอาชญากรสแกมเมอร์ข้ามชาติหรือไม่และการกำกับการทำงานของทางกลต.คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งทางคุณโสพลก็แจ้งนะคะว่าคุณเอกนิติเนี่ยติดภารกิจสำคัญค่ะก็เลยขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามเนี่ยออกไปก่อนตามข้อบังคับแต่ว่าให้คุณกรณ์เนี่ยขออภิปรายเพื่อฝากคำถามเนี่ยไปยังรัฐมนตรีคลังคุณกรณ์ก็อภิปรายนะคะว่าขอตั้งคำถามต่อกระบวนการของไทยหากมีความเป็นไปได้ว่าทางการสหรัฐเนี่ยขอความร่วมมือมายังรัฐบาลไทยให้สืบสวนนะคะคุณวรพักเนี่ยขอถามถึงท่าทีของรัฐบาลแล้วก็รัฐมนตรีคลังและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังฝากคำถามที่เป็นข้อกังวลต่อการทำงานของกลต.ที่บังคับใช้กฎหมายล่าช้า รัฐบาลเคยติดตามตั้งคำถามกับก.ล.ต.หรือว่าพอใจกับการทำงานที่ล่าช้าหรือไม่และนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีกระทู้ของคุณจรยุทธจตุรพรประสิทธิ์ส.ส.กทม.ของพรรคประชาชนค่ะที่ตั้งคำถามนายกนะคะเกี่ยวกับมาตรการควบคุมอาวุธปืนซึ่งนายกก็มอบหมายให้คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยตอบคำถามแทนซึ่งประธานที่ประชุมก็แจ้งว่าคุณวรสิทธิ์เนี่ยติดภารกิจสำคัญก็เลยขอเลื่อนตอบกระทู้ทำให้ทางคุณประกรณ์วุฒินะคะอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะในฐานะวิปฝ่ายค้านก็ลุกขึ้นทักท้วงเลยได้บอกว่าวิปเนี่ยได้หารือกันแล้ววิปรัฐบาลเองก็ขอให้บอกล่วงหน้าว่าจะทำรัฐมนตรีคนไหนซึ่งวิปฝ่ายค้านไม่ตกลงในขณะที่พรรคประชาชนก็ไม่บอกล่วงหน้าทำให้ไม่มีใครมาตอบดังนั้นการประสานล่วงหน้าเนี่ยไม่มีประโยชน์แม้จะรู้ล่วงหน้าเช่นกระทู้แยกเฉพาะมี7กระทู้เลื่อนตอบ5กระทู้มาตอบเพียง2กระทู้ประธานสภาก็รับปากนะคะว่าจะทำให้การถามกระทู้เนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์ต่อการตรวจสอบทวงดุลระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารแต่ปัจจุบันเนี่ยนะคะแม้ว่าจะรู้ล่วงหน้าเนี่ยก็ยังไม่มาคุณประกรณ์วุฒิก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นผลพวงที่นายกบอกฝ่ายค้านว่าอยากถามกระทู้ให้บุญถึงซะก่อนซึ่งตอนนี้บุญไม่ถึงไม่ยอมมาผมขอบอกไปยังวิปรัฐบาลด้วยว่าหากเป็นแบบนี้ข้อตกลงที่ขอมาก็ให้ไม่ได้ค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะการประท้วงเนี่ยก็ยังไม่จบเมื่อคุณพฤทธิ์วัชรศิษย์เนี่ยนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านก็เสนอให้แก้ปัญหารัฐมนตรีที่ไม่มาตอบกระทู้สดของฝ่ายค้านนะคะด้วยให้มีการเพิ่มนะคะกระทู้สดของฝ่ายค้านในสัปดาห์หน้าค่ะแต่ถ้าหากว่าไม่เป็นไปตามนั้นการประชุมสภาจะขอให้ยึดตามข้อบังคับค่ะแต่ว่าทางคุณกรวีค่ะคุณกรวีปริศนานันทกุลนะคะประธานวิปรัฐบาลเนี่ยก็ทักท้วงว่าไม่สามารถทำได้ค่ะเพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ยจำเป็นต้องตั้งกระทู้ถามสดซึ่งที่ผ่านมาในฝ่ายค้านได้2กระทู้ส่วนฝ่ายรัฐบาลได้1กระทู้ซึ่งทางนี้ที่บอกว่าจะยึดข้อบังคับเนี่ยตนไม่ขัดข้องหากรัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้ก็ต้องตกไปยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทางประธานเองนะคะคุณโสพลค่ะก็บอกว่าหากใช้ข้อบังคับการประชุมเนี่ยจะเดินยากมากจึงต้องใช้การปรึกษาหารือแล้วก็ใช้ข้อตกลงนะคะในวิปเนี่ยมาประชุมในสภาซึ่งทั้งนี้การปรึกษาหารือเป็นหัวใจของประชาธิปไตยไม่ใช่หักกันว่าเรื่องอะไรถูกเรื่องอะไรไม่ถูกสิ่งที่ถูกใจอีกฝ่ายเมื่อไม่ถูกใจใช้การอนุโลมกรณีที่เกิดขึ้นขอให้วิป2ฝ่ายเนี่ยไปหารือร่วมกันทางคุณพรดอนนะคะที่รอตอบกระทู้ก็ชี้แจงในฐานะที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะหักกันว่าเรื่องอะไรถูกเรื่องอะไรไม่ถูกสิ่งที่ถูกใจอีกฝ่ายเมื่อไม่ถูกใจใช้การอนุโลมกรณีที่เกิดขึ้นขอให้วิป2ฝ่ายเนี่ยไปหารือร่วมกันทางคุณพรดอนนะคะที่รอตอบกระทู้ก็ชี้แจงในฐานะที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะว่าโดยแจ้งช่วงเย็นวันอังคารหรือว่าเช้าวันพุธว่าจะถามกระทู้สดรัฐมนตรีคนไหนเพื่อให้ตนนั้นประสานไปยังครม.ค่ะและเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ยังมีความเคลื่อนไหวออกมาจากทางโฆษกพรรคกล้าธรรมนะคะคุณณัฐกรสิริรัตยากรพูดถึงกระแสข่าวนะคะที่พรรคกล้าธรรมเนี่ยจะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยและได้โควต้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะคะว่ายังไม่มีการพูดคุยกันซึ่งทางร้อยเอกธรรมนัสนะคะหัวหน้าพรรคกล้าธรรมเนี่ยก็ได้เดินทางกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วนะคะเมื่อวันที่23กันยายนและทางร้อยเอกธรรมนัสยืนยันว่ายังไม่มีการพูดคุยเรื่องของการเข้าร่วมรัฐบาลและตนก็ได้พูดคุยกับร้อยเอกธรรมนัสถึงข่าวที่ปรากฏว่าพรรคกล้าธรรมเนี่ยออกจากฝ่ายค้านเนื่องจากเขาปรับโครงสร้างวิปฝ่ายค้านซึ่งพรรคเนี่ยมีการนัดประชุมกันในวันอังคารที่29กันยายนนี้แต่เป็นการประชุมประจำสัปดาห์ทั่วไปก็ยังไม่ทราบว่าจะมีการแจ้งเรื่องสถานะของพรรคหรือไม่ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าได้มีการพูดคุยกับผู้ใหญ่ภายในพรรคภูมิใจไทยบ้างไหมคุณณัฐกรก็บอกว่าหากมีการพูดคุยก็คงเป็นร้อยเอกธรรมนัสค่ะที่จะเป็นผู้ที่พูดคุยเพียงผู้เดียวแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณนะคะส่วนทางคุณสุภชัยใจสมุทรค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็มีการโพสต์ Facebook นะคะในหัวข้อสื่อมีสิทธิ์ตรวจสอบแต่สื่อก็ต้องถูกตรวจสอบเช่นกันตอนนึงเนี่ยนะคะมีการระบุค่ะว่าไม่ได้ปฏิเสธสิทธิ์ของคุณสนธิลิ้มทองกุลที่จะตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าตั้งคำถามต่อพรรคภูมิใจไทยจะวิจารณ์หนักแค่ไหนก็เป็นสิทธิ์ตราบเท่าที่อยู่ภายใต้กฎหมายและตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงแต่สิ่งที่สังคมนั้นมีสิทธิ์ถามกลับก็คือวันนี้คุณสนธิกำลังทำหน้าที่สื่อมวลชนผู้ตรวจสอบหรือกำลังทำหน้าที่เป็นผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองที่ใช้สื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารจุดยืนของตัวเองเพราะฉะนั้นนะคะคุณสุภชัยก็บอกเลยค่ะบอกว่าวันนี้ผมไม่ขอกล่าวหาว่าคุณสนธินั้นมีวาระซ่อนเร้นเพราะผมไม่สามารถเข้าไปพิสูจน์เจตนาที่อยู่ในใจของใครได้แต่ผมมีสิทธิ์ตั้งคำถามจากพฤติการที่ปรากฏต่อสาธารณะว่าการนำเสนอเรื่องพรรคภูมิใจไทยในวันนี้เป็นการตรวจสอบอย่างเป็นธรรมหรือมีข้อสรุปอยู่ก่อนแล้ว จึงเลือกข้อมูลมาสนับสนุนข้อสรุปนั้นนี่ต่างหากคือคำถามที่สำคัญและช่วงท้ายเนี่ยนะคะคุณสุภชัยยังระบุอีกด้วยว่าฝากคำถามง่ายๆไปถึงคุณสนธิถ้าสิ่งที่พูดเนี่ยเป็นความจริงหลักฐานเนี่ยอยู่ที่ไหนเอาหลักฐานมาวางบนโต๊ะแล้วให้กฎหมายทำหน้าที่เพราะในสังคมที่เคารพหลักกฎหมายไมโครโฟนเนี่ยไม่ใช่สารเสียงดังไม่ใช่พยานหลักฐานพูดซ้ำกี่ครั้งก็ไม่ทำให้ข้อกล่าวหานั้นกลายเป็นความจริงและคำว่าสื่อมวลชนก็ไม่ได้ให้สิทธิพิเศษแก่ใครในการกล่าวหาโดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงมาตรฐานนี้ต้องใช้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือว่าสื่อมวลชนก็ตามค่ะแล้วเมื่อวานนี้นะคะก็มีความเคลื่อนไหวที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินคุณสนธิยาสวัสดีนะคะนักเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ไปยื่นเรื่องถึงผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะเพื่อขอให้ส่งสารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยค่ะถึงร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคราษฎรธรรมและกรรมการบริหารพรรค25คนกรณีการส่งนะคะในก้องเกียรติเกตสมบัติเป็นผู้สมัครส.ส.เขต8นะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชและได้รับการเลือกตั้ง2ครั้งทั้งในการเลือกตั้งซ่อมและล่าสุดการเลือกตั้งทั่วไปแต่ว่ามีผู้ไปยื่นคำร้องแล้วค่ะว่าตัวในก้องเกียรติเนี่ยเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากว่าถูกศาลอาญานะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยสั่งจำคุกจึงนะคะมาร้องตามรัฐธรรมนูญในมาตรา213ค่ะเพื่อส่งเรื่องเนี่ยให้ศาลวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำผิดตามพ.ร.บ.พรรคการเมืองและข้อบังคับพรรคที่ระบุว่าในกรณีการอนุญาตหรือว่าอนุมัติให้ผู้ลงสมัครส.ส.แล้วขาดคุณสมบัติหรือไม่หากผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ดำเนินการภายใน60วันจะใช้สิทธิ์นะคะยื่นฟ้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญค่ะเช่นเดียวกันกับคุณศรีสุวรรณจันยานะคะผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินค่ะก็ไปยื่นคำร้องนะคะถึงปปช.เพื่อขอให้ไต่สวนแล้วก็วินิจฉัยเอาผิด2 สว.นะคะที่กลับคำให้การในคดีหัวสว.อันถือได้ว่าเข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่หรือว่าจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือว่าใช้อำนาจเนี่ยนะคะขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่นะคะแล้วก็จากประเด็นนี้เนี่ยนะคะก็มาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของ DSI เลยนะคะที่เมื่อวานนี้ก็นำตัวคุณภาวุฒินะคะส.ส.ของพรรคประชาชนกับคุณฟิล์มรัฐภูมิกับพวกเนี่ยรวมทั้งหมด34รายพร้อมสำนวน 40,000 แผ่นส่งอัยการคดีพิเศษค่ะเพื่อฟ้องในคดี Forex ค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนะคะกรณีคดีซื้อขาย Forex โดยเนี่ยนะคะไม่ได้รับอนุญาตทางกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศได้สรุปสำนวนนะคะพร้อมความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหารวมทั้งหมด34รายต่อพนักงานอัยการคดีพิเศษแบ่งเป็นนิติบุคคล10รายบุคคลธรรมดา24รายแล้วก็2รายในเนี้ยนะคะ

ก็คือคุณภาวุฒิพงศ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกับทางคุณฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์อดีตดารานะคะชื่อดังในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินค่ะที่เป็นการช่อกงประชาชนหรือว่าแชร์ลูกโซ่แล้วก็ร่วมกันช่อกงประชาชนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์และร่วมกันฟอกเงินซึ่งทางด้านตัวของคุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยนะคะก็ได้ไปที่ DSI ด้วยแล้วก็พูดคุยกับผู้สื่อข่าวด้วยท่าทีปกตินะคะไม่ได้มีอาการเครียดผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามั่นใจมากน้อยแค่ไหนทางคุณฟิล์มรัฐภูมิก็บอกมั่นใจไม่กังวลอะไรเลยที่ผ่านมาได้ส่งพยานหลักฐานไปแล้วทั้งหมดก็ปล่อยให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกระบวนการส่วนทางด้านของคุณภาวุฒิเนี่ยนะคะก็เดินทางไปพร้อมกับทีมงานกฎหมายแล้วก็ทนายความก่อนจะเปิดเผยเนี่ยนะคะว่าสำหรับเรื่องเส้นทางทางด้านการเงิน28ล้านบาทที่เชื่อมโยงกันกับตนตามที่พนักงานสอบสวนพบเจอนั้นตนได้มีคำตอบสำหรับเงินจำนวนนี้เอาไว้อยู่แล้วและทุกอย่างนั้นอยู่ในสำนวนทั้งหมดตนยังยืนยันในความบริสุทธิ์ใจกับข้อมูลต่างๆที่ส่งให้กับพนักงานสอบสวนพร้อมกับย้ำนะคะว่าตนไม่ใช่ผู้ให้การบริการ Forex หรือไปหลอกลวงประชาชนหรือว่าไปช่อโกงประชาชนใดๆทั้งสิ้นและข้อมูลที่ตนเนี่ยส่งให้กับพนักงานสอบสวนนั้นสามารถพิสูจน์ได้ทั้งหมดคุณภาวุฒินะคะยังบอกอีกค่ะว่าแม้ว่าตนเนี่ยได้ชี้แจงเอกสารจำนวนมากกันไปแต่ว่าก็ยังถูกพนักงานสอบสวนนั้นสั่งฟ้องก็ไม่เป็นไรก็ขอเดินตามกระบวนการยุติธรรมและวันนี้ตนก็มาในฐานะคนธรรมดาไม่ได้ใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองพร้อมเข้าสู่กระบวนการอย่างถูกต้องและยังไงก็ตามในเรื่องของการขอความเป็นธรรมต่อพนักงานสอบสวนนั้นก็คงต้องรอดูรายละเอียดซะก่อนเพราะวันนี้หากพนักงานสอบสวนส่งตัวไปยังอัยการก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของอัยการซึ่งตนก็คงจะไปคุยกับอัยการในภายหลังต่อไปและในส่วนของข้อกล่าวหาก็ยังคงเป็นข้อหาเดิมแต่เท่าที่ดูเนี่ยจะเป็นข้อกล่าวหาที่มีลักษณะเป็นกลุ่มมากกว่าเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่เพียงตนเพียงคนเดียวส่วนข้อหาสมคบฟอกเงินที่โดนด้วยจะดูรุนแรงเกินกว่าพฤติการหรือไม่เนี่ยก็คงจะต้องไปดูในขั้นตอนของอัยการแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเตรียมข้อมูลและพยานหลักฐานเอาไว้ครบทั้งหมดและมั่นใจว่าไม่ได้ทำผิดอะไรเพราะการเทรดทองคำครั้งนั้นกับบริษัท QRS Global จำกัดนั้นก็เป็นการเทรดตามกิจกรรมปกติค่ะและจากนั้นเนี่ยนะคะคณะพนักงานสอบสวนค่ะก็นำเอากล่องลังนะคะเอกสารในจำนวน17ลัง102แฟ้มแล้วก็เอกสาร 43,348 แผ่นเนี่ยขนลงมานะคะจากห้องกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศค่ะเพื่อนำขึ้นรถตู้นะคะของกรมสอบสวนคดีพิเศษเอาไปส่งมอบให้กับพนักงานอัยการคดีพิเศษตรวจสอบสำนวนกันต่อไปนะคะซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยนะคะก็มีการระบุกันออกมาเนี่ยนะคะว่าพนักงานอัยการนะคะสำนักงานคดีพิเศษเนี่ยเขามีพิจารณาความเห็นทางคดีนะคะก็ทางอัยการเนี่ยก็นัดฟังคำสั่งทางคดีในวันที่5ตุลาคมนี้นะคะก็รอติดตามกันดูค่ะสำหรับคดีนี้ค่ะแล้วก็มาต่อกันกับความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีนะคะที่สหรัฐอเมริกาค่ะก็ปรากฏว่าท่านนายกก็ได้จับมือกับ Google เนี่ยนะคะเพื่อพัฒนามาตรฐาน Data Center เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็มั่นใจว่าการเจรจาภาษีกับทรัมป์นั้นจะประสบความสำเร็จนะคะและตอนนี้ก็ใกล้จะปิดดีลแล้วส่วนทางด้านภาคธุรกิจสหรัฐเองก็ต่อแถวหารือลงทุนค้าขายกับไทยนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งอยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นะคะที่นิวยอร์กก็ได้ไปเยี่ยมชมสำนักงาน Google นะคะแล้วก็ได้หารือกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนค่ะของAlphabet แล้วก็ Google โดยนายกก็ได้พูดขอบคุณ Google นะคะสำหรับความเชื่อมั่นแล้วก็การลงทุนในไทยผ่านแผนการลงทุนมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 36,000 ล้านนะคะในการพัฒนา Data Center ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC จังหวัดชลบุรีแล้วก็ Google Cloud Region ในกรุงเทพก็ยืนยันว่ารัฐบาลนั้นพร้อมที่จะจับมือกับ Google ค่ะเพื่อจะทำมาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยแล้วก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนนะคะและยังไงก็ตามค่ะเมื่อวานนี้ท่านนายกเองยังได้พบปากกับชุมชนคนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนะคะพร้อมกับมีการพูดถึงการเจรจาภาษีสหรัฐนะคะว่าคุณสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์กำลังเจรจาอยู่ก็เชื่อมั่นว่าจะต้องสำเร็จไม่มีทางที่จะไม่สำเร็จโดยไทยเนี่ยขายสินค้าให้กับสหรัฐ 1.25 แสนล้านเหรียญสหรัฐได้ดุลการค้าเกือบ 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐถ้าไปปฏิเสธเพื่อเซฟอย่างอื่นแล้วทำให้สินค้าอื่นขายไม่ได้เนี่ยจะเกิดประโยชน์ยังไงและสหรัฐเองก็เป็นประเทศมหาอำนาจเพราะฉะนั้นไทยต้องพยายามหาจุดที่สามารถรับได้ตอนนี้เหลือแค่เพียงเรื่องของศักดิ์ศรีไม่ใช่เรื่องของการซื้อมาขายไปแต่ถ้าหากบอกว่า
ถ้าเขาเป็นศัตรูกับประเทศไหนเนี่ยคุณจะต้องเป็นด้วยถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็ไม่รับประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่หารือกันเป็นเรื่องท้ายและตอนนี้การเจรจาก็ใกล้จบแล้วโดยนายกบอกนะคะว่าถ้าเขาไม่มีเราเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะสินค้าหลักก็มาจากเมืองไทยส่วนจีนเนี่ยก็มีการค้าขายก็ต้องอยู่กันแบบนี้จะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นประเทศมหาอำนาจมากเพียงพอที่เราจะยืนอยู่บนขาของตัวเองได้ดังนั้นขอให้มั่นใจว่าประเทศของเราโดยกระทรวงต่างประเทศทราบดีว่าเรานั้นควรจะดำรงสถานะของเราอย่างไรซึ่งประเทศของเราก็ใช้บริบทนี้ในการพัฒนาตัวเองมาโดยตลอดค่ะและนายกเองยังมีการพูดถึงข้อบาดหมางนะคะกับประเทศเพื่อนบ้านว่าขอให้ประชาชนนั้นไม่ต้องเป็นห่วงยืนยันว่าไม่มีเรื่องของความรุนแรงที่จะต้องเผชิญหน้ากันหากใครมีญาติอยู่บริเวณชายแดนขอไม่ต้องห่วงว่าใครจะมารังแกและไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะเราป้องกันอธิปไตยไว้อย่างเต็มที่โดยตอนนี้เหลือแต่เพียงว่าเมื่อไหร่เนี่ยพร้อมที่จะเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆนั้นต้องเป็นประเทศไทยและตอนนี้ก็มีการยกเลิก MOU 44และก็จะมาใช้ข้อตกลงใหม่ถ้าเพื่อนบ้านพร้อมที่จะเจรจาซึ่งประเทศของเราเองก็เป็นด้ามขวานซึ่งบริเวณอ่าวไทยรูปตัวอักษรพยัญชนะกอไก่เนี่ยบริเวณนั้นเนี่ยมันมีก๊าซเยอะอยู่แล้วยิ่งฝั่งกัมพูชาเนี่ยไม่ยอมจบกับเราเราก็ดูของเราอยู่ทุกวันของสูงไหลลงที่ต่ำอยู่แล้วจริงๆเนี่ยเขาจะต้องรีบจบกับเราจะได้มาแชร์กันได้คุณไม่จบผมก็ดูดอยู่นั่นแหละเพราะทุกวันนี้เราใช้แหล่งนี้เป็นแหล่งพลังงานก๊าซธรรมชาติของเราอยู่แล้วนอกจากนี้ก็เพิ่งพบแหล่งก๊าซธรรมชาติฝั่งทะเลอันดามันที่มีขนาดพอๆกันกับในอ่าวไทยที่มีอยู่แล้วซึ่งอีก5ถึงประมาณ50ถึง60ปีเนี่ยเราก็ยังใช้ได้อยู่จึงยืนยันได้เลยว่าประเทศไทยนั้นมีความมั่นคงทางพลังงานอ่ะนี่แหละค่ะนายกก็พูดกับชุมชนชาวไทยนะคะและนอกจากนั้นค่ะที่โรงแรม Four Seasons นะคะที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ปรากฏว่านายกเนี่ยนะคะก็ได้จัดงานทางสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาอาเซียนแล้วก็หอการค้าสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะเขาได้จัดงานนำนักธุรกิจบริษัทชั้นนำในสหรัฐค่ะพบกับนายกรัฐมนตรีโดยสำหรับนะคะนักธุรกิจที่เข้าร่วมงานหลายคนเนี่ยนะคะก็มีแผนจะเดินทางเข้ามาร่วมประชุม World Bank IMF นะคะที่จะจัดขึ้นในกรุงเทพนะคะในช่วงเดือนหน้าด้วยยังไงก็ตามเนี่ยนะคะการพบปะกันครั้งนี้เนี่ยทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยสาระสำคัญในการกล่าวบนเวทีแล้วก็การพูดคุยกับผู้บริหารและตัวแทนของแต่ละบริษัทของนายกที่มีการย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลทางการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็การแข่งขันรวมไปถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าว่าประเทศไทยนั้นอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนที่การมาลงทุนหรือว่าค้าขายเนี่ยจะไม่ได้แค่การค้าขายกับคนเพียง70ล้านคนแต่เป็นประตูไปสู่คน700ล้านคนของอาเซียนและในทางการค้าไทยเองก็ได้เดินหน้าทำข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมไปถึงสหรัฐที่กำลังสรุปเงื่อนไขเจรจาในช่วงสุดท้ายซึ่งประเทศไทยเองก็มีการปรับปรุงแก้ไขระบบ Thailand Fast Pass ที่ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจลงครึ่งปีแรกเนี่ยไทยมีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่มีมูลค่าประมาณ 44,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็เพิ่มขึ้นร้อยละ37จากช่วงเดียวกันของปีก่อนพร้อมกับเป้านะครับภายในปี2030ให้ไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่ม20ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดในโลกค่ะยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทางด้านของผู้ช่วยรัฐมนตรีนะคะกระทรวงต่างประเทศฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกนะคะไมเคิลเดซอมเบรเนี่ยนะคะเขาก็ชี้เลยว่าไทยกับสหรัฐเนี่ยสามารถจะขยายความร่วมมือด้านการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานและห่วงโซ่อุปทานได้อีกมากค่ะโดยเฉพาะนะคะกับเทคโนโลยีซูเปอร์อินเทลลิเจนต์เนี่ยนะคะซึ่งประยุกต์ใช้ในภาคส่วนต่างๆทั้งการผลิตโลจิสติกสาธารณสุขการเงินเกษตรกรรมการศึกษาแล้วก็บริการภาครัฐก็เป็นการเปิดโอกาสนะคะให้ภาคธุรกิจของไทยแล้วก็สหรัฐเนี่ยเติบโตและประสบความสำเร็จร่วมกันละค่ะแล้วก็ยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทางด้านของคุณเสียศักดิ์เองนะคะก็มีการเปิดเผยถึงสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีบนเวที UN ครั้งแรกด้วยนะคะว่าจะเป็นการตอบโจทย์สถานการณ์ในปัจจุบันโดยนายกเนี่ยจะชูเรื่องของประเด็นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและก็ปลุกโลกให้ยึดถือกับกติกาค่ะภารกิจของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะเมื่อวานที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าท่านนายกเนี่ยนะคะได้ไปที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กด้วยนะคะก็ไปเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจไทยบนเวทีโลกแล้วก็เป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมกับได้ร่วมพิธีลั่นระฆังค่ะเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของไทยเนี่ยนะคะต่อหน้านักลงทุนระดับโลก
ก็ถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยคนที่3นะคะที่เข้าร่วมในพิธีนี้นะคะเอาล่ะมาต่อกันกับประเด็นเรื่องของปัญหาการระบายน้ำซึ่งเนี่ยนะคะก็ดูเหมือนว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะคะจะหวาดผวาในเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเริ่มมีการระบายน้ำลงสู่พื้นที่แล้วนั่นเองในการประชุมสภาเมื่อวานเนี่ยนะคะที่มีคุณโสพลซาลัมเนี่ยประธานสภาเนี่ยเป็นประธานในการประชุมได้มีการเปิดให้สมาชิกกับปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ในปัญหาน้ำท่วมเนี่ยนะคะที่บางจังหวัดกำลังเผชิญอยู่และบางจังหวัดเนี่ยน้ำกำลังมาที่ประชุมก็มีการพิจารณากระทู้ถามสดค่ะของคุณประดิษฐ์สังขจายส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยถึงปัญหาอุทกภัยนะคะในจังหวัดที่มีการคาดการณ์ว่าปีนี้น้ำจะไม่ท่วมในพื้นที่แต่ปัจจุบันกลับมีการเพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาจนทำให้น้ำมันเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนตามริมแม่น้ำน้อยบางหลังคาเนี่ยน้ำท่วมสูงสุด1เมตรกันเลยทีเดียวเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางคุณพราดรปิศนานันตกุลค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะที่ได้รับมอบหมายให้ไปตอบกระทู้ถามนะคะจากนายกเนี่ยก็ชี้แจงว่าการเพิ่มการระบายน้ำเป็นปริมาณมหาศาลในระยะเวลา7วันที่ผ่านมาจาก490ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยเป็น 1,620 ล้านลูกบาศก์เมตรนั้นเนื่องมาจากว่าในช่วงวันที่18นะคะถึง21กันยายนค่ะมีปริมาณน้ำฝนนะคะใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ทำให้น้ำกับมีปริมาณมหาศาลและรวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนที่จะออกเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งกรมชลประทานนะคะได้ใช้วิธีการระบายน้ำช่วยเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยมันล้นประตูซึ่งเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะคะก็ทำหน้าที่ทดน้ำเพื่อการเกษตรไม่สามารถเก็บน้ำได้เหมือนกับเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ทำให้จังหวัดใต้เขื่อนน้ำท่วมนะคะเช่นเดียวกันกับจังหวัดอ่างทองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันก็คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำในท้ายประตูเนี่ยนะคะจะคงที่ในระยะหนึ่งและคุณพระดอนเองก็มีการพูดถึงนะคะแนวทางการบริหารจัดการในแง่ของการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะคะเพื่อลดปัญหานะคะของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบว่าทางคุณเอกนิติเนี่ยนะคะได้นัดประชุมเร่งด่วนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนรองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจนได้แนวทางออกมาว่ากรมชลประทานค่ะจะพยายามบริหารจัดการน้ำแบบก้างปลาแทนแนวดิ่งซึ่งด้านซ้ายและขวาของแม่น้ำเจ้าพระยานะคะเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเนี่ยจะแบ่งการระบายค่ะไปยังแม่น้ำท่าจีนและคลองชัยนาทป่าสะและคลองมหาราชซึ่ง2วันที่ผ่านมานะคะได้เพิ่มจำนวนการระบายน้ำแล้วก็จะเพิ่มปริมาณการระบายน้ำมากขึ้นค่ะเพื่อลดปริมาณน้ำท้ายเขื่อนรวมไปถึงทุ่งรับน้ำต่างๆทั้งท่าวุ้งเชียงรากป่าโมกบางบานเจ้าเจ็ดและก็โพพระยาก็ทราบว่าเกษตรกรนะคะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตใกล้เสร็จแล้วก็จะพยายามดันน้ำนะคะไปฝากเอาไว้ที่ทุ่งรับน้ำแล้วค่ะเพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งอำเภอบางบานผักไห่และเสนาเพราะฉะนั้นการคาดหวังการระบายน้ำหลังจากนี้ให้คงที่เนี่ยนะคะตอนนี้ยังไม่สามารถตอบได้ค่ะคุณพระดอนว่าอย่างนั้นแต่ว่าจากสถานการณ์ตามคาดการณ์เนี่ยทรงตัวแล้วยกเว้นถ้าหากว่าวันสองวันเนี่ยมีน้ำฝนมาเติมในจังหวัดนครสวรรค์กำแพงเพชรอุทัยธานีหรือว่าจังหวัดพิจิตรก็จะทำให้สถานการณ์ไม่สามารถควบคุมได้ก็ต้องพิจารณาสถานการณ์แบบวันต่อวันนะคะจนถึงวันที่26กันยายนแต่ก็จะพยายามให้น้ำท้ายเขื่อนนะคะมีปัญหาให้น้อยที่สุดแต่จะบริหารจัดการในการระบายน้ำเนี่ยแบบก้างปลาอย่างเต็มที่นะคะโดยรัฐบาลเนี่ยกำลังเร่งรัดนะคะให้ทุกอย่างเนี่ยแล้วเสร็จค่ะให้ทุกอย่างแล้วเสร็จโดยเฉพาะกับเรื่องของคลองระบายน้ำนะคะบางบานบางไซแล้วก็การสร้างทางระบายน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเนี่ยนะคะก็พยายามใจทุกอย่างเนี่ยเสร็จภายในปี2ปีเนี้ยนะคะก็จะสามารถช่วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้บ้างเพื่อลดน้ำท่วมในพื้นที่นะคะแต่ว่าการแก้ไขปัญหาเบ็ดเสร็จเนี่ยจะต้องมีคลองระบายน้ำขนาดใหญ่ในฝั่งตะวันออกทั้งคลองชัยนาทป่าสักแล้วก็ป่าสักอ่าวไทยซึ่งคลองชัยนาทป่าสักเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่าจะไปขยายคลองให้มันใหญ่ขึ้นนะคะแต่ว่าป่าสักอ่าวไทยก็จะต้องทำการทำทางระบายน้ำใหม่เพื่อรับน้ำจากชัยนาทป่าสักแล้วก็ส่งออกไปยังอ่าวไทยแต่ว่าก็ต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลนะคะซึ่งนายกก็ยืนยันว่าพร้อมดำเนินการและรัฐบาลเองก็กำลังจะดำเนินการในปีหน้าปี70ค่ะก็นี่แหละเป็นประเด็นเรื่องของการระบายน้ำนะคะที่ตอนนี้กำลังเป็นปัญหากันอยู่ซึ่งคุณวิทยาแก้วมีนะคะอธิบดีกรมชลประทานพร้อมกับคุณสงกรานต์ชลอสีทองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12นะคะก็ลงพื้นที่ค่ะไปติดตามสถานการณ์น้ำและก็แนวทางการบริหารจัดการน้ำนะคะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังจากที่มีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ส่งผลให้ปริมาณน้ำเนี่ยมันไหลลงสู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะยังไงก็ตามนะคะในช่วงนี้ก็
ยังคงต้องเฝ้าระวังกับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปและที่สำคัญก็คือความเคลื่อนไหวของทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธร.ธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์ค่ะนักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนะคะว่าข้อมูลจากกรมอุตุในรอบ48ปีพายุเข้าไทย164ลูกเดือนที่มีพายุมากที่สุดก็คือกันยายน39ลูกและเดือนตุลาคม48ลูกเราผ่านมาถึงปลายกันยายนตอนนี้ยังไม่มีสักลูกหากย้อนไปดูพยากรณ์ของกรมอุตุเมื่อหลายเดือนก่อนเขาก็บอกว่าปีนี้อย่างเก่งก็มีแค่ 1-2 ลูกขณะที่เราได้ข่าวไต้ฝุ่นเข้าญี่ปุ่นและจีนทุกสัปดาห์สังเกตไหมว่าเราไม่ได้ยินข่าวเฮอริเคนเข้าอเมริกาสักลูกสำหรับเมืองไทยเนี่ยร่องมรสุมทำให้ฝนตกหนักได้แต่มันก็ไม่ใช่พายุที่จะหอบน้ำปริมาณมหาศาลเนี่ยลงมาตกพร้อมกันในพื้นที่กว้างทั้งเอลนีโญและโลกร้อนเนี่ยทำให้ปริมาณไอ้น้ำในบรรยากาศสูงสุดตั้งแต่บันทึกมาเรียกง่ายๆว่าฟ้าฉ่ำสุดๆเมื่อฝนตกหนักเป็นบางจุดมันก็จะเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันเพราะว่าระบายไม่ทันในบางพื้นที่โดยเฉพาะนะคะในเมืองบางแห่งเนี่ยที่ระบายน้ำยากเป็นพื้นที่น้ำท่วมประจำแทบทุกหน้าฝนน้ำก็จะท่วมฉับพลันแบบเนี้ยนะคะต่างจากปี54เลยค่ะทางดร.ธรบอกเลยไว้เลยว่ามันต่างจากปี54ที่มวลน้ำมหาศาลเนี่ยมันไหลลงมาท่วมทีละจังหวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมหาอุทกภัยเนี่ยปี54เนี่ยมันเกิดมาจากลานีญาตั้งแต่ต้นปีฝนมันมาเร็วตั้งแต่มีนาและปริมาณน้ำฝนเนี่ยนะคะก็มากกว่าค่าเฉลี่ย 35% นะคะซึ่งปี54เนี่ยมีพายุเข้ามา5ลูกผิดจากปีนี้เนี่ยนะคะที่ไม่มีสักลูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเทียบเคียงกันไม่ได้เลยก็เป็นการยืนยันนะคะว่าไม่มีแล้วค่ะสำหรับมหาอุทกภัยนะคะและเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะทางปภ.ได้ส่งนะคะเซลล์บอดแคสต์ไปแจ้งเตือนฝนตกอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่เลยนะคะทั้งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนระยองตราดก็เป็นการเตือนประชาชนในจุดเสี่ยงให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มพร้อมกับให้ยกของนะคะขึ้นที่สูงค่ะแม่ฮ่องสอนระยองแล้วก็ตราดนะคะจากประเด็นนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีข่าวคราวเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคำสั่งของศาลที่สั่งประหารชีวิตเนี่ยนะคะโกธรค่ะคุณสุนทรวิลาวันเนี่ยนะคะกับพวกเนี่ยโดนนะคะคำสั่งประหารชีวิตนะคะแต่ว่าก็ลดโทษให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตค่ะในคดีร่วมกันสังหารสจ.โต้งนะคะโดยมีการระบุคำให้การแล้วค่ะว่าที่อ้างว่ายิงปืนลูกซองเนี่ยนะคะที่เป็นปืนลูกซองยาวเนี่ยออกนอกบ้านเพื่อข่มขู่เนี่ยศาลก็บอกเลยว่าฟังไม่ขึ้นค่ะแถมเนี่ยนะคะทางตัวโกธรเองเนี่ยเคยสั่งสมุนว่าถ้าว่าผู้ตายมาบ้านเนี่ยให้ฟาดมันเลยแต่ให้การเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะคะอยู่บ้างศาลก็เลยลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตนั่นเองพร้อมกันนี้เนี่ยนะคะก็สั่งให้ทำการชดใช้นะคะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตรา 81,400 บาทพร้อมกับดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนะคะซึ่งศาลเนี่ยมีคำพิพากษาการกระทำของจำเลยที่1จำเลยที่2จำเลยที่3ไม่ใช่สิจำเลยที่1จำเลยที่2จำเลยที่4และจำเลยที่7นะคะซึ่งประกอบไปด้วยนายชัยเมธนะคะสิทธิสนิทพงศ์หรือว่าสไม่ใช่แล้วก็นายธนะขออภัยนะคะสจ.โต้งนี่คือผู้ตายผู้ที่จะถูกคำสั่งเนี่ยนะคะที่ศาลเนี่ยมีคำพิพากษาประหารชีวิตแล้วก็ลดโทษให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยประกอบไปด้วยนายธนะสรัญกรนะคะเตชะธนชดแล้วก็มีนายศักดิ์สิทธิ์หรือว่าตูนชินวงศ์แล้วก็มีนายอภิสิทธิ์หรือว่าบาสสดชื่นแล้วก็มีนี่แหละค่ะโกธรคุณสุนทรวิลาวันนะคะอดีตนายกอบจ.ปราจีนบุรีและอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขแล้วค่ะก็โดนโทษจำคุกตลอดชีวิตนะคะซึ่งยังไงก็ตามทนายความนะคะของสจ.จอยซึ่งเป็นภรรยาของสจ.โต้งนั้นให้สัมภาษณ์นะคะเอาไว้หลังจากที่มีคำพิพากษาออกมาว่าตนพูดมาตลอดว่าควรจะเบิกความโกหกยังไงก็ได้แต่โกหกหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ได้จากคำพิพากษานะคะมีขม่าวดินปืนในมือจำเลยที่ถูกกล่าวหารวมไปถึงการจำลองเหตุการณ์ขึ้นมาและนำบุคคลแต่ละคนเนี่ยไปอยู่ตามชุดตามจุดต่างๆในส่วนนี้ก็ต้องขอขอบคุณกองปราบนะคะที่รับคดีนี้มาแล้วก็ทำสำนวนอย่างรัดกุมซึ่งผลนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยออกมาชัดว่าโกธรเนี่ยนะคะเกี่ยวข้องด้วยจากคำพิพากษาเนี่ยนะคะทางทนายความบอกเลยบอกว่าเชื่อได้ว่าเป็นคนที่ร่วมยิงด้วยค่ะทางทนายความเนี่ยนะคะคุณนิติศักดิ์เนี่ยยังบอกอีกด้วยนะคะว่าถือว่าวันนี้เนี่ยนะคะทางด้านเนี่ยนะคะของคุณณภาพัฒน์นะคะหรือว่าสจ.จอยเนี่ยภรรยาของผู้ตายเนี่ยได้รับความเป็นธรรมจากศาลและจากการที่ต้องสูญเสียสามีกันไปแต่ก็ยังไม่ทราบว่าในอนาคตนั้นจะมีการอุทธรณ์ฎีกาอีกหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไป
ส่วนจำเลยที่ยกฟ้องนะคะก็ยอมรับคำพิพากษาของศาลค่ะส่วนการอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือไม่จะต้องศึกษาจากตัวคำพิพากษาฉบับเต็มอีกครั้งหนึ่งนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเมื่อผลออกมาแบบนี้ได้คุยกับทางสจ.จอยเนี่ยว่ายังไงทางทนายความก็บอกว่าทางคุณณภพัฒน์หรือว่าสจ.จอยได้กล่าวขอบคุณศาลค่ะและสื่อมวลชนทุกคนที่ตามเรื่องนี้ไม่ปล่อยและไม่ปล่อยให้คดีนี้มันเงียบจนทำให้ความยุติธรรมนั้นเกิดขึ้นในวันนี้ค่ะ

0: ประเด็นในโซเชียลมีเดียวันนี้เนี่ยนะคะต้องยกให้กับนิตยสารแอลของไต้หวันค่ะออกมายกย่องสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะว่าเป็น1ใน5พระราชินีผู้ที่โดดเด่นด้านพระสิริโฉมและแฟชั่นค่ะนิตยสารแอลนะคะซึ่งถือว่าเป็นนิตยสารแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นนะคะของทางไต้หวันเนี่ยเขามีการเผยแพร่บทความรวบรวมท็อป5นะคะหรือว่า5พระราชินีที่โดดเด่นด้านความงดงามและพระสไตล์ก็ปรากฏว่ามีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีของไทยเนี่ยนะคะรวมอยู่ในรายชื่อนี้ด้วยนะคะซึ่งในประเด็นที่แอลไต้หวันเนี่ยเขาได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือพระสไตล์และการทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยค่ะโดยมีการพูดถึงการสืบสานงานผ้าไทยและชุดไทยพระราชินิยมตลอดจนนะคะการนำผ้าไหมและก็งานหัตถศิลป์ของไทยเนี่ยมาประยุกต์เข้ากับการออกแบบร่วมสมัยเมื่อเสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะทำให้ผ้าไทยนั้นได้รับการนำเสนอในบริบทของแฟชั่นระดับนานาชาตินะคะกับอีกภาพนึงค่ะว่าไปภาพนี้เนี่ยโซเชียลลงกันมาวัน2วันได้แล้วเนี่ยนะคะนั่นก็คือพระราชกรณียกิจนะคะของกลุ่มสมเด็จพระเทพค่ะที่เสด็จไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุงที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเนี่ยนะคะท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะคะและพระองค์ท่านก็ทรงถือร่มด้วยพระองค์เองก็ทำให้อย่างคุณชินวรบุญยเกียรตินะคะออกมาโพสต์ว่าในขณะที่สื่อนักการเมืองเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นประเด็นแต่มีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งทรงงานโดยที่ไม่เกี่ยงงอนความทุกข์ของราษฎรถึงพระวรกายท่านจะไม่แข็งแรงก็ตามค่ะในขณะที่เรื่องของเนเน่นะคะได้มีการปรากฏออกมาเผยแพร่ออกมาเกี่ยวกับตัวเลขการเข้าชมนะคะไลฟ์ของเมื่อวานนี้ในการแข่งขัน AJT รอบไฟนอลเนี่ยนะคะปรากฏว่าโอ้โหคนดูยอดคนดูผ่าน YouTube ค่ะ 7,734,305 คนแล้วก็ Facebook นะคะ 8,800,000 ค่ะ TikTok เนี่ย 6,878,198 คนสรุปรวมกันแล้วเนี่ยในโซเชียลทั้งหลายแหล่เนี่ยยอดคนดูประมาณ 23,412,503 คนนะคะนี่คือความยิ่งใหญ่ของเนเน่ละค่ะแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาตึกใบหยกค่ะได้ขึ้นนะคะได้ขึ้นแสดงความยินดีกับเนเน่ด้วย The Winner นะคะของ AGT ค่ะนะคะก็ขึ้นไฟแสดงความยินดีบนตึกใบหยกค่ะและขณะเดียวกันกัมพูชามาอีกแล้วมาเคลมอีกแล้วว่าเนเน่นั้นคือคนกัมพูชาค่ะก็ทำเอาในโซเชียลเนี่ยนำมาตีแผ่และลงกันเอาไว้ค่ะว่ามาตรงเวลาจริงๆกับการเคลมของเขมรนะคะเอาละค่ะคงจะว่ากันเท่านี้ละค่ะหมดเวลาแล้วสำหรับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับคุณระดมจิตดอนค่ะก็ลาท่านผู้ชมคุณผู้ฟังกันไปกลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวเช้ากับคุณระดมจิตดอนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทาง FM 93.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้จะมีฝนตกหนัก